0: เสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: จังหวัดตากเปิดโฉมพิศวงตานกฮูกหรือพิศวงไทยทองพันไม้ขนาดจิ๋วรูปลักษณ์แปลกตาหลังททสำนักงานตากร่วมกับชมรมการท่องเที่ยวอำเภออุ้มฝางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มฝางลงพื้นที่สำรวจธรรมชาติติดตามจากรายงานค่ะ
2: ททสำนักงานตากร่วมกับชมรมการท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางลงพื้นที่สำรวจธรรมชาติตามหาพันไม้หายากในพื้นป่าอุ้มผางล่าสุดพบพิศวงตานกฮูกหรือพิศวงไทยทองพันไม้ขนาดจิ๋วรูปลักษณ์แปลกตาปรากฏตัวในช่วงฤดูฝนสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวและคนรักธรรมชาติเป็นอย่างมากสำหรับพิศวงตานกฮูกซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพื้นป่าด้วยขนาดที่เล็กและกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติการค้นหาแต่ละครั้งจึงต้องอาศัยความช่างสังเกตเป็นพิเศษโดยจุดเด่นของพันไม้ชนิดนี้อยู่ที่รูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์คล้ายดวงตาของนกฮูกจึงเป็นที่มาของชื่อพิศวงตานกฮูกและกลายเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อุ้มผางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่พันไม้ชนิดนี้ปรากฏให้เห็นนอกจากนี้พิศวงตานกฮูกยังมีความสัมพันธ์กับเชื้อราในดินสะท้อนถึงความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดูแลรักษาชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
3: คริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสและอัลนาเซอร์ทีมแชมป์ซาอุดิโปรลีกฤดูกาลที่ผ่านมาแต่เปิดเผยอย่างชัดเจนเกี่ยวกับแผนการยุติเส้นทางการค้าแข่งระดับอาชีพหลังจบซีซั่นนี้แม้ว่าสัญญากับอัลนาเซอร์จะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนปี2027ก็ตามทันทีเตเต้วัย41ปีเจ้าของรางวัลบัลลงดอร์5สมัยเริ่มต้นอาชีพค้าแข่งเมื่อ24ปีก่อนกับสปอร์ติ้งลิสบอนทีมดังในประเทศบ้านเกิดก่อนจะย้ายไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเวลา6ปีจากนั้นใช้เวลา9ฤดูกาลกับเรอัลมาดริดซึ่งได้ระเบิดผลงานยิงไป450ประตูจาก438นัดกลายเป็นดาวซัลโวสูงสุดตลอดการของทีมราชันชุดขาวจนกระทั่งถึงเวลานี้ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมมันเดไนราคอรุญญาเสมอเอลเช่1ต่อ1ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลาลีกาโปรตุเกสคาสเปนที่เหลือ10คนแพ้เบนฟิก้า0ต่อ7ผลการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียประเทศอิตาลีรอบ32ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจปีซ่าชนะโดนเตะจุดโทษเอมโปลี4ต่อ3หลังเสมอในเวลา90นาที1ต่อ1ซาซัวโลชนะเซเซน่า3ต่อ0ครีเมเนเซ่ชนะซัมโดเรีย2ต่อ0ปาลิโมชนะเลเช่2ต่อ0ผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคาร์ดิฟซิตี้เสมอเรแคม1ต่อ1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
4: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตา

มองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

จิตอาสาพระราชทานภาค4ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยภาค4บูรณาการร่วมติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพลุควนเคลงคุมเข้มไฟใต้ดินเฝ้าระวังวันปะทุซ้ำในพื้นที่เสี่ยงที่ยังมีความร้อนสะสมรวมทั้งติดตามฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่โดยรอบกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนลมมรสุมกำลังแรงส่งผลให้มีฝนตกต่อเนื่องหนักถึงหนักมาก4วัน 18-21 สิงหาคมนี้ให้ระวังดินอิ่มน้ำดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งควรยกของขึ้นที่สูงด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเตรียมพร้อมติดตามข่าวสารช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมาธิการประนอมไทยกัมพูชา5ท่านภายใต้อันคอสนำโดยเอกอัครราชทูตแคทินาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงซิดนีย์ออสเตรเลียแล้วพร้อมขับเคลื่อนการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียในมิติเศรษฐกิจความมั่นคงพลังงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมแม่ทัพภาคที่4ต้อนรับคณะสรรพสามิตภาค9หารือยกระดับความร่วมมือดูแลภัยแทรกซ้อนสิ่งผิดกฎหมายสินค้าหนีภาษีในพื้นที่ชายแดนใต้ขณะที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบูรณาการตรวจค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอยะรังปัตตานียึดบุหรี่ผิดกฎหมายอาวุธปืนพร้อมเงินสด18ล้านบาทเศษเร่งขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องโดนัลด์ทรัมป์ขู่ทิ้งระเบิดใส่โอมานหากขัดขวางการทำข้อตกลงเรื่องช่องแคบโทมุสระหว่างสหรัฐกับอิหร่านพร้อมกับเรียกร้องให้อิหร่านยอมจำนนหลังสงครามยืดเยื้อมานานทั้งนี้สหรัฐยืนยันช่องแคบโทมุสยังอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐแม้นว่าความเป็นจริงการจราจรยังถูกขัดขวางโดยอิหร่านยืนยันเส้นทางส่งพลังงานสายนี้ยังเป็นของอิหร่านต่อไปสิงคโปร์จีนร่วมลงนามใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างสันติโดย MOU นี้จะสนับสนุนสิงคโปร์ในการพัฒนาขีดความสามารถที่เป็นอิสระและเป็นกลางพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับวันนี้พร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญทรงบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้นะครับทักทายคุณนิตยาบางกรวย
1: ใช่ค่ะก็จะมีคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะคะก็ทักทายกันเข้ามาด้วย
0: คุณสวัสดิ์ชาดา
1: คุณนิ่มจันทสิงห
0: ์ครับ
1: แล้วก็จะมีคุณธิดาโตมาศคุณโอ๊ตเนี่ยเป็นประจำเลยที่เข้ามาทักทายกันนะคะทุกรายการเลย
0: น้องแบงค์ณัฐะวันนี้ไปไหนมีคนถามถึง
1: อ๋อไปติดภารกิจค่ะวันนี้น้องน่าจะมีคีตะงานคีตะวัฒนศิลป์ที่โรงเรียนหอวัง
0: ครับวันนี้ก็คงจะพูดคุยกันกับคุณสุภาพรนะครับในเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะยิ่งบทเพลงเริ่มต้นรายการวันนี้บทเพลงตระเวนชายแดนครับให้กำลังใจ
1: ให้กำลังใจ
0: พี่น้องทหารนะครับที่เมื่อวานนี้หลายคนเองก็คงจะได้ข่าวกันนะครับที่น้องต้องสูญเสียขาไปข้างหนึ่งนะครับจากกับระเบิดที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ชายแดนนะครับเมื่อวานนี้ชายแดนไทยกัมพูชาก็ได้กลับมาอยู่ในความสนใจของคนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีกำลังพลประสบเหตุจากทุ่นระเบิดทำให้ทหารไทยต้องสูญเสียขาขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ช่องอันม้าจังหวัดอุบลราชธานีก็นับเป็นรายที่15แล้วนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับโดยหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหารวทีแม็กนะครับได้เข้าปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานณพื้นที่ที่สงสัยว่ามีอันตรายจากทุ่นระเบิดวัตถุระเบิดตกค้างจากสงครามบริเวณพื้นที่ช่องอันม้าบ้านน้ำยืนตำบลทรงอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเตรียมการใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่นะครับตามโครงการชายแดนไทยต้องน้ำไหลไฟสว่างครับ
1: ค่ะโดยทางหน่วยนะคะได้ดำเนินการกวาดล้างทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดำเนินการให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วค่ะ 38,760 ตารางเมตรด้วยกันนะคะแล้วก็คิดเป็นร้อยละ 25.51 ของพื้นที่ดำเนินการตามแผนงานค่ะต่อมาเมื่อเวลาประมาณสัก 10:30 นาทีนะคะระหว่างการปฏิบัติภารกิจเนี่ยทางด้านของจ่าสิบเอกชานรงค์วงชนะหรือว่าจ่าโจ้สังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ได้ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN2 ค่ะเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณขาขวาท่อนล่างนะคะมีบาดแผลที่มือขวาแล้วก็ตามร่างกายภายหลังเกิดเหตุเนี่ยทางหน่วยได้สั่งยุติการปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวทันทีค่ะแล้วก็ดำเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันมิให้กำลังพลและประชาชนเข้าใกล้บริเวณที่อาจมีทุ่นระเบิดหรือวัตถุระเบิดตกค้างเพิ่มเติมค่ะ
0: ขณะที่ได้รีบนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลน้ำยืนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับทีมแพทย์ได้ทำการปฐมพยาบาลห้ามเลือดแล้วก็ตกแต่งบาดแผลในเบื้องต้นนะครับจากนั้นก็ได้ส่งกลับทางการแพทย์ด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนินการรักษาอย่างเร่งด่วนต่อไปครับ
1: ค่ะทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะก็ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวในอดีตเคยมีกำลังทหารกัมพูชาเนี่ยลุกล้ำเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการซึ่งต่อมาฝ่ายไทยนะคะได้ดำเนินการผลักดันให้ออกนอกพื้นที่พร้อมกับเข้าควบคุมปิดกั้นแล้วก็ประกาศเป็นเขตอันตรายโดยล่าสุดค่ะผู้ที่บาดเจ็บนะคะรู้สึกตัวดีอาการปลอดภัยแล้วทางด้านของกองทัพบกก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยผู้บังคับบัญชาได้กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องค่ะดูแลการรักษาพยาบาลและสิทธิของกำลังพลอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตลอดจนให้การดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวของกำลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ครับเพื่อนๆทหารเองก็ส่งกำลังใจให้จ่าโจ้นะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะจ่าสิบเอกชานรงค์วงชนะนะครับกองทัพภาคที่2เรียนให้ประชาชนทราบนะครับว่าความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นสิ่งที่กองทัพให้ความสำคัญสูงสุดเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงอันตรายจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างในบางพื้นที่ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดกองทัพภาคที่2จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็สำรวจพื้นที่โดยละเอียดพ ร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังกำหนดเขตพื้นที่อันตรายแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมครับ
1: ค่ะสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของทุ่นระเบิดแล้วก็ข้อเท็จจริงอื่นที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะก็ขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการแล้วก็ช่องทางที่เป็นทางการหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันค่ะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนทางด้านของกองทัพภาคที่2นะคะก็ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบภายใต้หลักมนุษยธรรมความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนเพื่อสร้างความมั่นคงและสันติสุขแก่ประชาชนอย่าง
0: ด้านพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมโฆษกศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ได้ย้ำนะครับว่าการแก้ไขปัญหาไทยกัมพูชาต้องใช้กลไกทวิภาคีทั้งสองประเทศต้องพูดคุยเจรจากันถึงแม้ว่าบรรยากาศจะไม่เอื้อนักนะครับซึ่งมีกระบวนการแล้วก็กลไกพร้อมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น JBC GBC ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนเนี่ยนะครับโดยจะต้องรอฟังการเจรจาพูดคุยผ่านทวิภาคีก่อนก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่นะครับอย่างน้อยฝ่ายเลขาเนี่ยนะฮะก็มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องกองกำลังชายแดนก็มีการพูดคุยกันระดับพื้นที่กับฝ่ายตรงข้ามนั้นอยู่เสมอยังสามารถพูดคุยกันได้ทั้งกองกำลังบุรพากองกำลังสุรนารีก็มีการพูดคุยระดับ RBC ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะทุกอย่างจะต้องจบลงด้วยการเจรจาพูดคุย
1: ใช่เลยค่ะทางด้านของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็ยังแถลงยืนยันนะคะว่าในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงได้มีการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและเต็มที่ค่ะกองทัพเองมีมาตรการต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็วางแนวทางป้องกันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการประเมินผ่านความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างเช่นการเคลื่อนย้ายกำลังที่ผิดปกติการเพิ่มกำลังและอาวุธยุทโธปกรณ์การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทหารการทูตและพฤติกรรมทางการเมืองการเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่และพฤติกรรมผิดปกติอื่นๆผ่านการสืบหาข่าวกรองแล้วก็และสงครามข้อมูลข่าวสารซึ่งในขณะนี้นะคะก็มีการประเมินว่าสถานการณ์ภัยคุกคามเนี่ยยังอยู่ในระดับ 1-2 เท่านั้นหรือระดับที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังด้วยความกังวลค่ะ
0: ขณะที่ก็มีเสียงสะท้อนจากนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่ออกมาพูดว่ากัมพูชาในขณะนี้เนี่ยยังไม่มีความพร้อมคือยังไม่ได้แสดงความพร้อมเลยนะครับยังมีการยั่วยุแล้วก็พยายามพูดคุยในเวทีต่างประเทศในเรื่องของการประท้วงแล้วก็ตำหนิประเทศไทยอยู่ทั้งที่สิ่งที่ไทยได้ทำมาตลอดเนี่ยนะครับปฏิบัติไปตามมาตรฐานสากลกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ joint statement เราทำตามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังมีใช้ทางฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยนะคร
1: ับ
0: ยังมีการใช้โดรนแล้วก็ใช้แอนตี้โดรนมาก่อกวนนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างของการละเมิด joint statement ที่กัมพูชานั้นทำกับไทยจับใดที่ยังมีกระบวนการหรือว่าขั้นตอนตรงนี้อยู่การพูดคุยก็คงจะต้องเลื่อนออกไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่ากัมพูชาเองแสดงความไม่จริงใจในการดำเนินการครับ
1: มาต่อกันที่เรื่องของการฝึกอบรมทักษะในสนามรบกันบ้างนะคะการส่งกลับทางการแพทย์ในสนามชายแดนค่ะอาจารย์สุธีคะถือว่ามีความสำคัญมากนะคะต่อการรักษาชีวิตของทหารล่าสุดเนี่ยกรมแพทย์ทหารบกก็ได้มีการเตรียมความพร้อมจัดการอบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางการแพทย์ที่สำคัญในสนามรบขั้นสูงยามศึกดาวรบยามสงบเราฝึกค่ะโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของพลโทเกรียงชัยประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ทหารบกนะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางการแพทย์ที่สำคัญในสนามรบขั้นสูงค่ะโดยมีทางด้านของคณะผู้บังคับบัญชาคณะอาจารย์จากวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้าเข้าร่วมในพิธีนะคะที่อาคารเฉลิมพระเกียรติศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้าค่ะโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านเวชศาสตร์ทหารการแพทย์ในบริบทความมั่นคงตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
0: นี่นะครับเสนารักษ์เนี่ยก็มีสโลแกนนะฮะอนุรักษ์กำลังรบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเพื่อช่วยดูแลชีวิตของกำลังพลอย่างเต็มที่ครับไปดูเรื่องของการจับมือผนึกกำลังสกัดกั้นยาเสพติดแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนครับทางด้านกองทัพภาคที่2นะครับพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2ในฐานะผู้บัญชาการนบยศ24แล้วก็พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้บัญชาการนบยศ35ซึ่งดูแลอยู่ในโซนภาคเหนือนะครับได้ร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็พื้นที่รอยต่อเพื่อที่จะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งกฎหมายทุกรูปแบบครับ
1: ค่ะทางด้านของพลโทวิรยุทธ์รักษินแม่ทัพภาคที่2นะคะก็นำคณะผู้บังคับบัญชากองทัพภาคที่2เข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติค่ะที่ฐานปฏิบัติการกิ่วฮุงและฐานปฏิบัติการบ้านนอแลทางด้านของพลโทวรเทพบุญยามแม่ทัพภาคที่3ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะก็นำคณะเนี่ยตรวจภูมิประเทศแล้วก็ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังผาเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
0: จากนั้นทั้ง2ฝ่ายก็ได้ร่วมเป็นประธานการประชุมที่ห้องประชุมนบจส35ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพิ่มมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่รอยต่อพร้อมบูรณาการกำลังและเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงแล้วก็ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมครับ
1: ค่ะแล้วก็ไปดูเรื่องของการผลการสกัดกั้นนะคะปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนกันค่ะล่าสุดเลยนะคะกองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยฐานมาที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากค่ะได้ทำการสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดคีตามีนค่ะ40กิโลกรัมได้ที่บริเวณบ้านเหมืองเวียงใต้นะคะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยขณะลาดตระเวนเนี่ยก็มีการพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวน2คนด้วยกันค่ะแบกกระสอบสีขาวเดินลัดเลาะนะคะมาตามภูมิประเทศหน่วยจึงได้แสดงตัวเพื่อที่จะทำการตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการทิ้งกระสอบค่ะแล้วก็ดำเนินการเนี่ยอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งเมียนมาทางหน่วยเองก็จะกำลังเพิ่มเติมนะคะเข้าตรวจสอบกระสอบต้องสงสัยดังกล่าวก็ตรวจพบเป็นกระสอบฟางสีขาว2กระสอบด้วยกันภายในบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2ก็คือคีตามีนนั่นเองค่ะก็รวบรวมประมาณ40กิโลกรัมได้ก็ได้ดำเนินการนะคะนำของกลางทั้งหมดเนี่ยส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่สายเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ครับคีตามีนนี่ก็คือยาเคนั่นเองใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะทิ้งกระสอบนะไม่เอากระสอบไปด้วยหนักไปไง
1: มันหนักมันบอกว่ามันอาจจะไม่คล่องตัวไง
0: ก็จะทิ้งไว้ดูต่างหน้า
1: ไว้ดูต่างหน้า
0: สรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติดนะครับตั้งแต่1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยหน่วยเนี่ยสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ถึง487ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้468คนครับตรวจยึดยาบ้าลองเดาสิฮะประมาณเท่าไหร
1: ่
0: 280ล้านเศษ
1: เยอะนะ
0: เยอะมากครับเนี่ยนะฮะ280ล้าน 919,023 เม็ดเฉพาะเฮโรอีนใน20กิโลกรัมไอซ์เนี่ย 7,358.3 กิโลกรัมฟินเนี่ย378กิโลกรัมแล้วก็คีตามีนหรือว่ายาเคที่ว่ามันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับ 1,129.5 กิโลกรัมการปะทะกับกลุ่มขบวนการเนี่ยปะทะถึง65ครั้งด้วยกันครับกลุ่มขบวนการเสียชีวิต50ศพซึ่งหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าวถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในหรือว่ากรุงเทพมหานครจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง 56,664 ล้านบาทเลยครับ
1: ก็เป็นกำลังใจให้เนาะเจ้าหน้าที่
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าถ้าถูกลำเลียงเข้ามาในพื้นที่ชั้นในเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายมากมาก
0: อย่างมากเลยคร
1: ับ ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของน้องๆเยาวชนกันบ้างดีกว่านะคะทางด้านของกองพลที่1รักษาพระองค์ค่ะได้มีการจัดอบรมลดจอขอเด็กคืนค่ะสร้างภูมิคุ้มกันการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมนะคะโดยทางด้านของพลตรีกิตติประพิษไพศาลผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ์ค่ะมีดำริให้จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อรถจอขอเด็กคืนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้หน้าจออุปกรณ์สื่อสารเกินความเหมาะสมพร้อมกับส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์นะคะซึ่งการอบรมในครั้งนี้ค่ะก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีนะคะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นค่ะเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนค่ะ
0: ครับเครื่องจอกับเด็กเนี่ยน่าจะเป็นกันทุกบ้านนะฮะ
1: เป็นทุกบ้าน
0: นะครับตอนแรกก็บอกมีจอก็ดีเด็กไม่ไปเที่ยวที่ไหนดีอยู่กับบ้านเนี่ยนะครับแต่พออยู่กับจอนานๆก็ชักจะหวั่นใจเหมือนกัน
1: ใช่เพราะว่าหลังๆมาก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการพนันออนไลน์อันนี้ที่มาเหมือนแบบเขาไม่ได้จงแจ้งแต่เหมือนกับไม่ใช่การพนันด้วยนะเป็นการกู้เงินมีโฆษณาชวนเชื่อคล้ายๆกับเปิดไปได้สัก5นาทีอย่างเงี้ยก็จะมีขึ้นมาแล้ว กู้เงินได้นะจากแอปนี้ไม่ต้องมีงานทำอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นก็อ่ะลดจอขอเด็กคืนมาสู่บรรยากาศแบบที่เราคุ้นเคยเมื่อครั้งอดีตนะครับให้เด็กๆได้มีกิจกรรมอะไรต่างๆบ้างนะครับเล่นกีฬาหรือไม่ก็พูดคุยกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆนะครับขณะที่โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีกองพันทหารปืนใหญ่ที่12กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์ก็ได้นำครูประจำกลุ่มทหารและน้องทหารกองประจำการเข้าร่วมโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติหรือว่า Enet เพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาก่อนการสอบ Enet ประจำภาคเรียนที่1ทับ2569ตามโครงการ1ปี1คุณวุฒิที่กองทัพบกส่งเสริมให้น้องๆทหารกองประจำการได้ยกระดับการศึกษาพัฒนาตนเองในระหว่างเข้ามารับใช้ชาติเป็นทหารกองประจำการ2ปีการดำเนินกิจกรรมก็เป็นการเสริมสร้างความรู้และทบทวนเนื้อหาที่จำเป็นในการสอบ Enet กองทัพบกให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมหรือส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลควบคู่กับการเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ทหารกองประจำการมีทั้งความรู้ความสามารถและโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนนำความรู้ไปต่อยอดทั้งในระหว่างรับราชการและภายหลังจากปลดประจำการครับ
1: ค่ะไปที่งานสัมมนาทางวิชาการด้านความมั่นคง Thailand Security Dialogue 2026กันบ้างนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านก็เปิดงานนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักนั่นก็คือการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนค่ะจัดขึ้นที่โรงแรม The Attini Hotel กรุงเทพนะคะซึ่งจัดโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศมีผู้นำเหล่าทัพเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศต่างๆและนักวิชาการด้านความมั่นคงร่วมหารือยุทธศาสตร์ความมั่นคงระดับภูมิภาคค่ะ
0: โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงภาวะที่โลกกำลังเผชิญความผันผวนไร้ระเบียบทั้งในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีและภัยคุกคามอุบัติใหม่วันนี้สงครามไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อทหารสองฝ่ายเผชิญหน้ากันในสนามรบภัยคุกคามอาจเริ่มต้นจากหน้าจอคอมพิวเตอร์อาจจะเริ่มต้นจากห้องทดลองแล้วก็โรงงานพลังงานท่าเรือระบบการเงินหรือแม้แต่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนรับรู้ในแต่ละวันสงครามยุคใหม่จึงไม่ได้ถามเพียงว่าใครมีกองทัพใหญ่กว่าแต่ถามว่าใครปรับตัวได้เร็วกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ใครมีระบบที่แข็งแรงกว่าและใครสามารถรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนไว้ได้มากกว่าครับ
1: ใช่เลยค่ะก็มีการชู6ประเด็นสำคัญนะคะในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยมองภัยคุกคามให้กว้างมองให้เห็นก่อนกลายเป็นวิกฤตแล้วก็ต้องเปลี่ยนจากการตั้งคำถามว่าเราจะรับมือกับภัยที่เกิดขึ้นอย่างไรไปสู่เราจะมองเห็นภัยก่อนที่มันจะกลายเป็นวิกฤตได้อย่างไรค่ะก็ถือว่าเป็นหัวใจของการป้องกันประเทศในยุคใหม่ค่ะ
0: ครับยกระดับความพร้อมของกองทัพจากความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์สู่ความพร้อมของทั้งระบบนะครับต้องเตรียมพร้อมรับภัยคุกคามหลายมิติโดยไม่วัดความพร้อมจากอาวุธที่ทันสมัยเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีคนที่ทันสมัยต้องมีข้อมูลที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ระบบตัดสินใจที่ทันสมัยรวมถึงระบบบัญชาการและควบคุมระบบสื่อสารสำรองและการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานเมื่อเกิดวิกฤตนะครับสิ่งสำคัญก็คือข้อมูลจะต้องไปถึงผู้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วทุกหน่วยต้องสามารถทำงานร่วมกันได้ความพร้อมที่แท้จริงไม่ใช่การมีทุกอย่างแต่คือการสามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อเกิดวิกฤตกองทัพจึงเป็นทั้งกำลังรบและเป็นกำลังแห่งความพร้อมของประเทศครับ
1: ค่ะก็ถือว่าความพร้อมนะคะในประเด็นที่3เนี่ยก็เป็นการสร้างความได้เปรียบจาก5ปัจจัยนั่นก็คือคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือความเชื่อมั่นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จในโลกยุคใหม่ก็ไม่ได้อยู่ที่กำลังรบเพียงอย่างเดียวค่ะอาจารย์แต่เกิดจากการเชื่อมโยงคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือแล้วก็ความเชื่อมั่นโดยเฉพาะความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของความมั่นคงแห่งชาตินะคะเพราะแม้จะมีกองทัพที่เข้มแข็งแต่หากประชาชนขาดความเชื่อมั่นความมั่นคงของประเทศก็ไม่อาจยั่งยืนได้ค่ะ
0: และประเด็นที่4ก็คือต้องเตรียมพร้อมก่อนวิกฤตมาถึงนะครับการสร้างความมั่นคงครอบคลุมตั้งแต่ป้องกันเตรียมพร้อมตอบสนองฟื้นฟูนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางส่วนประเด็นที่5นะก็เกี่ยวเรื่องของการซื้ออาวุธนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็คือการซื้ออาวุธเนี่ยสู่สร้างขีดความสามารถของประเทศนะคะก็ไม่จำเป็นต้องผลิตเองทุกอย่างแต่ต้องมีความสามารถในเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อความมั่นคงและความอยู่รอดของประเทศค่ะ
0: ประเด็นที่6ก็คือรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ครับ วันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับมีข่าวสารเยอะแยะมากมายให้กำลังใจนะครับขบวนที่ซ้อมเรือพระราชพิธีสำหรับงานในช่วงปลายปีนี้6พฤศจิกายนขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับการติดตามลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลา
3: ชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่ายมันท้าทายเสม
4: อ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแล

0: limited.
1: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News.

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่กลับมาค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โหยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนออสเตรเลียระหว่างการเยือนและต้องจับตา3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัดถกด่วนก่อนเปิดแถลงจุดยืนต่อมติกกลางปมสั่งเพิกถอนบัญชีผู้ทุจริตสอบและอีกหลายประเด็นสำคัญกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมและวันนี้เตรียมพบกับผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนของออสเตรเลียและพบชุมชนไทยในประเทศออสเตรเลียเวลา10นาฬิกานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลและจับตา3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนัดประชุมด่วนที่สมาคมอบต.แห่งประเทศไทยคลอง3ปทุมธานีและเตรียมเปิดแถลงแสดงจุดยืนต่อมติก.กลางในการสั่งเพิกถอนบัญชีผู้ทุจริตสอบเวลา 13:00 น.คณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาแถลงข่าวการจัดสัมมนาทิศทางการกำกับดูแลอินฟลูเอนเซอร์ของไทยเสรีภาพความรับผิดชอบและการคุ้มครองประชาชนนอกจากนี้ติดตามประเด็นการปราบปรามขบวนการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนวันนี้ตำรวจเตรียมขยายผลตรวจค้นเป้าหมายสำคัญหลายแห่งยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่6เตือนฝนหนักถึงหนักมากโดยมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21สิงหาคมโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
6: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: แค่รู้ได้ทำเพื่อใครเหนื่อยแค่ไหนใจก็สู
3: ้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาร
4: Good morning ครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีพี่กบด้วยนะครับ
5: สว
4: ั
5: สดีครับสวัสดีพี่เบิ้ลครับ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังสว
5: ั
4: สดีน้ำท่วมด้วยนะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ีพี่นัทด้วยนะครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังชาว EFM ด้วยนะครับ
5: ครับ
4: เช้าข่าวเช้าครับ
5: ครับ
4: มอร์นิ่งฮะ
5: สวัสดีครับงง
4: นะไม่แต่ว่ารถติดจริงวันนี
5: ้เกิดอะไรขึ้นวันนี้ทำไมรถติด
4: คือผมอ่ะเข้าซอยสุขุมวิท31จากฝั่งสุขุมวิทเนาะตรงข้ามกับเอ็มซาเฟียนะครับเข้ามาตรงนั้นเนี่ยประมาณ 7:20
5: ครับ
4: ผมอ่ะมาถึงตึกแกรมมี่อ่ะ7:55เมื่อกี
5: ้
4: นะฮะซึ่งใช้ระยะเวลานานพอสมควรจากซอย31เนี่ยเข้ามาจนถึงสุขุมวิทเนี่ยเอ้ยนั้นจนถึงแกรมมี่เนี่ยติดครับวันนี้ติดค่อนข้างติดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถใช้รถใช้ถนนอยู่ตอนนี้นะครับหายใจลึกๆใจเย็นๆนะฮะใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบนะ
5: มันไม่ได้เร็วขึ้นสักเท่าไหร่หรอก
4: ถูกต้อง
5: เอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่ารถติดแพ้พี่ของวันน
6: ี้สด
5: ๆมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
6: ไม่รู
5: ้โอ้แปลกจังหรือว่าปกติ
6: ติดไหม
4: ติดขนาดผมมาผ่านสุขุมวิทอ่ะ
6: ทุกคน
4: ติดมาก
6: รถติดแบบเปิดพรุ่งนี้จะไม่มีวันให้ติดอีกแล้วอ่ะ
5: ทุกคนจะออกมาทำงานกันวันนี้พรุ่งนี้ไม่ออกแล้ว
6: ทำไมมันเป็นอะไรกันมากมายนักหรออ
4: ัดอั้นอัดอั้นอยากทำงานอยากทำงานเนี่ยพี่ของวันนี้ขับมอไซค์หรือว่ารถยนต์มา
6: เขาต้มมา
5: เขาต้มขนาดเขาต้มยังติดเลยใช่ไหม
6: เขาต้มก็คือติด
4: นะนึกว่าแบบช่วงนี้กำลังเห่อๆไงเห็นออกรถไม่เห่อเลยอ่ะ
6: ไม่เห่อเลยจ้ะ
4: โอเคโอเค
6: ขับเขาต้มมา
5: เช้ายังไงเขาต้มก็สะดวกกว่า
6: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดขับน้องวิกพรีมาเนี่ยอาจจะไม่ถึงได
4: ้นะมันก็อาจจะแบบเกินไปแบบ9โมงได้
6: ใช่อาจจะ9โมงได
4: ้ครับผม
6: นะค่ะ
4: มีคุณผู้ฟังถามว่ามีข่าวป้าดาโหนกระแสมั้ย
5: เมื่อวานในชุดสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์ของคุณป้าดา
6: แล้วฉันชอบที่ตอนเนี้ยคือคนเอามาเปิดวาร์ปว่าป้าดาใส่อะไรบ้าง
5: เ
6: ราป้าดาคือใส่แบบ
5: แบรนด์นะจ๊ะแบรนด์นะจ
6: ๊ะใส่นาฬิการาโดใส่แว่นกุชชี
5: ่
6: นี่ใส่เบลเซอร์ของ Versace ลดลอยแฮปปี
4: ้คือ
5: ป้าดาเถอะคุณ
4: พอนั่งดูหนกระแสป้าดาแล้วก็เออนะคือปวดหัวเหมือนกันนะบางทีเนี่ยต้องดูหนไทยรัฐใช่ไหมอ๋อที่เจออาจารย
5: ์เออ
4: ที่ชวนอาจารย์มาอาจารย์อะไรนะจำชื่ออาจารย์ไม่
5: ได้อาจารย์ตุรง
4: อาจารย์ใช่แล้วก็มานั่งคุยกันสนุกดีนะนี่นะ
6: เอาจริงๆป้าดาเนี่ยไม่ใช่ลูกด้วยนะ
5: ไม่ใช่ลูก
6: เป็นหลาน
5: เป็นหลาน
6: หลานฝั่งเมียด้วยนะ
5: ใช่เป็นน้องสาวของเมียอีกท
6: ีใช
5: ่นี่เปิดมาแล้ว
6: นี่ไงเปิดวาร์ป
5: แว่นตาจากกุชชี่สนุนราคา 12,800 บาทนะจ๊ะ
6: กระเป๋าจากอิเซมิยากิ
5: อิเซมิเจรุ่นนี้ฮิตมากก็อีก 28,000
6: บาทเบาๆไงส่วนอันนี้เนี่ยเป็นชุดแบบผ้าใหม่มัดมี
5: ่อันนี้
6: ผ้าใหม่มัดม
5: ี่ชุดที่แบบว่าแถลงข่าวนิดหน่อย
6: ใช่นะครับยังมีอีกหลายชุดนะครับมีเวอร์ซาเช่ด้วย
5: โอ้โห
6: แล้วแว่นตาเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่เป็นกุชชี่เหมือน
5: เห็นเขาบอกว่าป้าแบบว่ามีปัญหาสายตาอะไรสักอย่างหนึ่งนะ
6: ชุดป้าแพงเวอร์นี
5: ่นี่ส่วนชุดหนกระแสเมื่อวาน
6: ชุดหนกระแสเมื่อวาน
5: เสื้อขึ้นเป็นไอเคนี
6: ่นี่
5: เสื้อเป็นเวอร์ซาเช่นะจ๊ะ
6: เวอร์ซาเช่
5: ราคาเต็ม100,000นะไม่กอด
4: ใช่ธรรมดาไม่ธรรมดานั่นแหละนะ
6: นะคะส่วนถ้าเกิดเป็นรุ่นก็จะราคาประมาณนี้แหละ
5: ใช่ใช่45,000-60,000ถ้าเป็นมือสองอะไรอย่างงี้นะ
6: ใช่ลงมาม ีเสื้อยืดด้วยเมื่อวานเสื้อยืดก็ใส่เวอร์ซาเช่นะ
4: เสื้อยืดข้างในสีดำนะ
6: ข้างในสีดำก็เป็นเวอร์ซาเช
5: ่นี่ไง
6: นี่เสื้อยืดสีดำเวอร์ซาเช่30,000
5: เ
6: สื้อย
5: ื
6: ด30,000ใช
5: ่ส่วนนาฬิการาโดก็
6: 70,000กว่าบาทใช่
4: เป็นญาติห่างๆเหรอหรือว่าคือมันห่างขนาดไหนแบบความสัมพันธ์
5: ก็เป็นลูกของน้องสาวของของเมียของคุณเฮียงคุณลุงเฮียงใช่ไหม
6: คือไม่ใช่สายตรงอ่ะ
5: ไม่ใช่สายตรง
6: แต่เอาจริงๆเรื่องเนี้ยถ้าอธิบายง่ายๆเลยนะทุกคนก็คือพ่อยกที่ดินให้วัดเอาไปสร้าง อยู่เป็นวัดมาตั้งหลายปีวันดีคืนดีที่แพงขึ้นมาลูกจะเอาคืนหลานจะเอาคืนก็เลยไปฟ้องร้องว่าพินัยกรรมว่า
4: หลักฐาน
6: ไม่เพียงพอ
5: ใช่การให้นั้นไม่สำเร็จถูกต้องด้วยกฎหมาย
6: ก็อยากจะเอาคืนขึ้นมาแค่นี
5: ้นั่นแหละ
4: แต่ว่าคือออกของกระแสมันมาสามรอบได้มั้งรอบสองรอบแรกเนี่ยเราก็ดูฟังก็รู้แล้วไหมว่าทางกฎหมายเนี่ยตั้งแต่ทนายหลายๆคนที่มาออกอ่ะเขาก็ให้ความรู้ทางกฎหมายว่า
6: ก็เขาเคยขึ้นศาลไปแล
4: ้
6: ว
4: แพ้
5: แล้วแกก็ไม่กฎหมายไม่ถูกว่างั้นเถอะสำหรับป้าดากฎหมายไม่ถ
4: ู
5: ก
4: นะงั้นก็ตามนั้นแหละก็ขอให้ไปสู้ๆแล้วกันป้าดานะครับผม
6: ฉันชอบคุณผู้ฟังเราอ่ะถ้าป้าจะร้องเรียนคืนขนาดนี
5: ้ครับ
6: อยากให้ป้าไปทวงคืนปราสาทเขาวิหารให้เราหน่อย
5: ดีนะถ้าป้าแบบว่าสามารถแบบว่า
4: สู้ขนาดนี้
6: สู้ขนาดนี้เน
4: า
6: ะ
4: จริงนะสู้ๆนะ
5: ในครับผม
4: นะพูดถึงเมื่อวานนี้เห็นข่าวนี้ไหมที่มีโพสต์หนึ่งอ่ะที
6: ่
4: เป็นคนไข้อ่ะนะครับเขากำลังไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วเนี่ยเขาเหมือนกับรอนานเนาะแล้วเขาก็โพสต์ประมาณว่ามาตั้งแต่เที่ยงถ้าไม่ตรวจก็ให้ไปตายที่บ้านเลยเถอะอันนี้คือตัวของคนไข้เนี่ยโพสต์นะครับแล้วก็ถ่ายรูปหน้าตัวเองแล้วก็ลงโพสต์ไว้หลังจากที่คนไข้ท่านนี้เนี่ยเขาโพสต์ไปนะครับก็มีเพจหนึ่งนะครับขึ้นชื่อชื่อขึ้นต้นด้วยด็อกเตอร์จุดๆๆครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาโพสต์ของผู้ป่วยคนนี้ไปแขวนนะครับแล้วพอเอาไปแขวนปุ๊บเนี่ยคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของด็อกเตอร์คนนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นบุคลากรทางการแพทย
5: ์
4: นะฮะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังว่าคอมเมนต์เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะทางด็อกเตอร์จุดๆเนี่ยเขาบอกว่าเลือกมาตอนเที่ยงอ่ะนะไม่นานได้ไงหลังจากนั้นครับมีคนในสายอาชีพพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลรวมถึงหมอโรงพยาบาลต่างๆนะครับมาคอมเมนต์เช่นแล้วเจ้าคือบ่ตายบ้านละยายมาโรงพยาบาลเฮ็ดหยังก็คือทำไมไม่ตายที่บ้านไปเลยล่ะจะมาโรงพยาบาลทำไมนะฮะหรือว่าอีกหนึ่งคอมเมนต์ก็บอกว่าจะมาตอนไหนก็ต้องรอค่ะโรงพยาบาลรัฐเอกชนคลินิกต้องรอหมดแล้วก็
5: โพสเฟซได
4: ้แสดงว่าคุณเนี่ยไม่เป็นอะไรมากงั้นก็กลับบ้านไปค่ะไปตายที่บ้านตามที่โพสต์ได้เลยหรือว่าอีกหนึ่งอันนะครับต่อให้เป็นราชนิกูลมหาราณีก็ต้องรอค่ะย้ำถ้ารอไม่ไหวก็ไปตายที่บ้านได้เลยตามที่โพสต์เลยหลังจากนั้นคนไข้เสียชีวิตจริงๆนะเสียชีวิตจริงๆนะครับซึ่งลูกชายของคนไข้นะครับผมก็เข้าไปโพสต์ในที่เขาคอมเมนต์กันนะบอกว่าตอนนี้คุณแม่เสียชีวิตแล้ว
5: แต่ว่าเสียชีวิตเนี่ยเคสก็คือหมดสติแล้วก็ล้มศีรษะฟาดพื้นในห้องน้ำแล้วก็มีเลือดข้างในสมองก็คือไม่มีคนเห็นมาพบอีกทีก็คือ
6: ตุย
5: ไม่ทันแล้วตายแล้วใช่ครับ
4: นะฮะคือตอนนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าความเหมาะสมของบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของด็อกเตอร์คนนั้นเนี่ยที่เขาเอาไปแขวนเนี่ยความเหมาะสมมันอยู่ที่ตรงไหนนึกออกไหมสมมติว่าเป็นพ่อเป็นแม่เราแล้วก็รอนานโอเคอาจจะไปตอนเที่ยงอ่ะรอนานจริงแต่ว่าวิธีการในการพูดวิธีการในการเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยมันควรจะต้องดีกว่านี้ไหม
5: โดยเฉพาะการที่เป็นคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ทั้งนั้นด้วยส่วนมากด้วยนะที่เขาว่ากันนะแต่นี้จริงเท็จไม่รู้นะแต่เขาว่าเป็นบุคก็คือดูจากรูปดูจากโปรไฟล์อะไรก็น่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์กัน
6: คือเอาจริงๆเคสเนี้ย
5: ครับ
6: ไม่ต้องถึงขั้นเสียชีวิต
5: อ
6: ่ะก็ไม่ควรเอาเขาไปแขวน
5: ถูกต้องเคสใดๆก็ตาม
6: ถูกไหมพี่กว
5: งครับ
6: ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามคือถ้าเขาจะโพสต์แบบนี้มันก็คือสิทธิ์ของเขาที่เขาจะโพสต์แต่เราเป็นบุคลากรทางการแพทย์ล่ะเรายิ่งไม่ควรที่จะเอาเรื่องของคนไข้อ่ะไปเมคฟันเมคโจ๊กแบบนี้
5: ถ้าอยากจะชี้แจงก็ไปขออนุญาตเขาหรือไปตอบในโพสต์ของเขา
6: ถูกต้องไม่ใช่ว่าจะเอามานั่งแบบแซะการว่ามาตอนเที่ยงอ่ะนะไม่นานได้ยังไงอ้าวแล้วยังไงอ่ะถูกไหมล่ะ
5: ครับ
4: แล้วบางอันมันอ่านแล้วมันแบบก็กลับไปตายที่บ้านสิ
6: ใช่
4: มันฟังแล้วมันรู้สึกแบบไม่ดีอ่ะนะฮะ
6: คือเรื่องแบบนี้ครับมันไม่ควรเอาความคิดเห็นใครเขามาแขวนแล้วก็สร้างเป็นเรื่องตลกหรือให้ใครมาด่าอยู่แล้วอย่างเงี้ย
4: หรือไม่เราก็ต้องแยกประเด็นนะถ้าคุณจะอธิบายจริงๆก็คุณป้ามาตอนเที่ยงมันติด1 2 3 4
5: อะไรอย่างงั้น
4: ว่ากันไป
5: เข้าใจ
4: ตามเหตุผลแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าต้องมาแซะมาแขวนมาอะไรแบบนี้มันก็เลยนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเวลาเราจะคอมเมนต์อะไรในโซเชียลเนาะหรือว่าเราจะโพสต์อะไรในโซเชียลสักหนึ่งอย่างเนี่ย โอ้โหมันต้องคิดในหลายๆด้านเน
5: า
4: ะ
5: ล่าสุดเพจก็ปิดตามฟอร์มตามระเบียบ
4: อ๋อเหรอด็อกเตอร์ปิดไปแล้ว
6: ด็อกเตอร์ปิดแล้วหรอ
5: ปิดแล้วครับ
4: โอ้ยด็อกเตอร์
2: ยอมรับผิด
6: ด็อกเตอร์ยอมรับผิดเหร
5: อ
6: นี่ไงด็อกเตอร์ยอมรับผิดด็อกเตอร์โพสต์บอกว่ากระผมขอโทษกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างสุดซึ้งครับแล้วก็อีโมจิพนมมืออีโมจิร้องไห้นะครับแล้วก็มีโพสต์อีกบอกว่า
5: ขออนุญาตชี้แจงนะคร
6: ับ
5: ทางเพจผิดที่โพสต์อันนี้ทางเพจผิดขอโทษจากใจจริงครับแต่ทางเพจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการเสียชีวิตของคุณป้านะครับคุณป้าเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุล้มในห้องน้ำของโรงพยาบาลครับ
6: เราก็มีการ
5: โพสต์แถลงการโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับ
4: เนี่ยมีคุณผู้ฟังบอกว่าคนป่วยมันก็เลือกเวลาไม่ได้หรอกมันจะเที่ยงมันจะบ่ายอ่ะถ้ามันป่วยแล้วมันฉุกเฉินม
5: ันเพราะเราเอาจริงเราเข้าใจแหละว่าโรงพยาบาลรัฐอ่ะก็ต้องรอแหละก็ต้องรอแหละแต่บางทีคนป่วยอ่ะเขาร่างกายจิตใจมันไม่สบายอ่ะการที่เขาโพสอะไรมันก็เป็นไปได้นะ
6: ซึ่งเพจนี้เนี่ยด็อกเตอร์อะไรเน
5: ี่
6: ย
5: ด็อกเตอร์ดาร์ก
6: เขาเป็นเพจที่ยืนหยัดเพื่อ
5: เขากล่าวอะไรนี้นะ
6: เป็นกระบอกเสียงให้กับคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์
5: ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม
4: ถ้าเป็นกระบอกเสียงแบบนี้หมอกับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศบอกว่าไม่ต้องมาเป็นไปกระบอกให้นะอยู่เฉยๆเลยไม่ต้องมาเป็นกระบอกให้หรอกถ้าโพสอะไรแบบนี้นะคือแน่นอนแหละทุกสายอาชีพอะมันมีทั้งคนที่ดีคนไม่ดีคนคิดดีคนคิดไม่ดีมันมีปะปนเราไม่ได้เหมารวมหรอกว่าคุณหมอคุณพยาบาลทั่วประเทศเขาจะแบบโพสแซะโพสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีแบบคนประเภทนี้แหละแล้วพอมันเกิดความสูญเสียจริงๆเนี่ยก็อ่ะมานั่งขอโทษกันทีหลังซึ่งมันก็ไม่ค่อย make sense เท่าไหร่อ่ะนะ
6: เพจนี้ชอบเอามาแขวนจริงๆค่ะนี่เป็นพยาบาลยังไม่เห็นด้วยเลย
4: เห็นไหมก็อย่าไปเคลมว่าเป็นกระบอกเสียงให้พยาบาลกับหมอทั่วประเทศเถอะเพราะว่าถ้าคุณเป็นกระบอกเสียงแล้วคุณโพสต์ลักษณะแบบนี้ไม่มีใครอยากคุณเป็นกระบอกเสียงให้เขาหรอก
6: มันต้องแยกนะมันต้องแยกว่าเราจะเป็นกระบอกเสียงเพื่อยืนหยัดความยุติธรรมให้กับบุคลากรการแพทย์จริงๆหรือระบายอารมณ์ของตัวเอง
5: แค่ว่า
6: เข้าใจป่ะแค่ว่าไม่ถูกใจตัวเองแล้วก็จะมาแขวนอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่เนื้อออกไหม
4: ครับผม
6: เรื่องถูกใจไม่ถูกใจนี่มันเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้นะทุกคนแต่ถ้าไม่ถูกใจแล้วไปบังคับหรือโน้มน้าวให้คนอื่นไม่ถูกใจเหมือนเราด้วยอ่ะอันเนี้ยไม่ปกติถูกไหมเบิร์นถูกไหมพี่กวง
5: ใช่ครับ
6: หรือมาสร้างเรื่องอะไรก็ตามที่มันให้คนรู้สึกว่าการไม่ถูกใจของเราเนี่ยมันถูกต้องตลอดเวลาม
5: าหาพวกหาอะไรอย่าง
6: น
5: ี
6: ้และยิ่งคนไม่คิดเหมือนเราผิดอ่ะ
5: อ
6: ันเนี้ยไม่ได้เลยอ่ะสังคมเรามันต้องเปิดกว้างกว่านั้น
4: จริงจริง
6: สวยไม่สวยชอบไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจคิดเห็นอย่างไรนั่นคือเรื่องปัจเจกบุคคลใครคิดเหมือนคุณก็แล้วแต่แต่คนไม่คิดเหมือนคุณก็ไม่ได้ผิด
4: บางทีแทงสวนเข้าไปอย่างเงี้ยเห็นคอมเมนต์แล้วแทงสวนเข้าไปบางคนโดนเลยนะ
6: ใช่
4: นึกออกไหมสมมติคอนเทนต์ไอ้คอมเมนต์ไปทางซ้ายเนี่ยถ้ามีคนแทงสวนมาทางขวาสักคนเดียวเนี่ย
5: ถั่วมาทันที
4: คุณเนยผมบอกเลย
5: ถูกผิดไม่รู้นะถูกผิดยังไม่รู้ด้วยนะแต่ถั่วมาทันที
6: แต่การแทงสวนเนี่ยมันก็รู้นะว่าแทงสวนเพื่อเรียกแสงหรือแทงสวนจริงๆอย่างเงี้ยก
5: ็สวนเพื่อชี้แจง
6: มันก็ต้องว่ากันไปตามเคสนะครับมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีกว่าจ้ะ
4: ครับ
6: หญิงรายหนึ่งโพสต์ภาพพร้อมข้อความเตือนภัยเกี่ยวกับพ่อค้าซาลาเปารายหนึ่งเตือนภัยรถซาลาเปาคันนี้นะคะรอบซื้อรอบแรกเพราะอร่อยกินหมดไม่อิ่มซื้อซาลาเปา1อันขนมจีบ1ชุดได้3อันเดินกลับไปซื้ออีกถามดีๆ ด้วยว่าพ่อค้าคะนำจิ้มขนมจีบใส่อะไรคะเอาแบบเดียวกันกับซาลาเปาแต่เรากลับโดนด่ากลับมาว่าถ้าเรื่องมากกูไม่ขายแล้วก็โยนเงินให้ด้วยนี
5: ่
6: หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปนะครับคนก็มาคอมเมนต์สิถูกไหมล่ะ
4: ถูกต้อง
6: คอมเมนต์ซาลาโอ้กำลังจำนวนมากเลยนะครับก่อนที่เจ้าของโพสต์ลบโพสต
4: ์
5: อ้าว
6: ดูไม่ดีแล้วนะ
4: แปลกๆนะ
6: แปลกๆแล้วนะ
4: คุณไปเปิดเขาแล้วคุณหลบนะ
6: ลบทำไมลบทำไมต่อมาครับลูกชายของพ่อค้าขนมจีบซาลาเปาก็แคปภาพโพสต์ดังกล่าวก่อนนำกลับมาโพสต์ในกลุ่มอีกครั้งพร้อมเขียนข้อความว่าผมเป็นลูกคนในรูปครับ พ่อผมขายขนมจีบซาลาเปาพรุ่งนี้ผมจะไปแจ้งความไว้ก่อนเพราะเจ้าของโพสต์ลบโพสต์ไปแล้วไม่ได้เป็นความจริงทำให้เสียหายผมจึงขอให้พี่ในกลุ่มฟังความทั้งสองข้างก่อนจะมาด่าถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงทำไมต้องลบโพสต์ล่ะนี
4: ่ก็จริงนะ
6: ก็จริงอย่างที่ลูกชายเขาว่าน
4: ะ
6: นะครับ
4: ซึ่งชาวเน็ตนะครับก็มาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของลูกชายเขานะครับบางคนก็บอกว่าเคยอุดหนุนพ่อค้าคนนี้เป็นคนใจดีนะนิสัยดีพูดจาดีไม่เคยมีพฤติกรรมต่อว่าลูกค้าตามที่ถูกกล่าวอ้างนะครับหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่าหนูเนี่ยเป็นคนพิการขายน้ำส้มผ่านมาเจอคุณพ่อขายอยู่ทุกวันเลยตั้งแต่แกขายเสื้อผ้าและแกบอกว่าขายเสื้อผ้าไม่ค่อยดีก็เลยเปลี่ยนมาขายขนมจีบซาลาเปานะครับสุดท้ายก็อุดหนุนน้ำอัดลมคุณพ่อไปด้วยนี่ไงเห็นไหมคือพอกระแสมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตัวผู้หญิงคนนั้นโพสต์ไปอ่ะลบเลยอ่ะนี่แหละเห็นไหม
6: เนี่ย
4: ความแบบอยากจะหา
6: และในที่สุดเจ้าของโพสต์ที่ลบไปเนี่ย ก็มาพิมพ์นะคะขอโทษคุณลุงที่ขายซาลาเปาค่ะจะไม่ทำแบบนั้นอีกถ้าคุณลุงคิดว่าไม่ดีหรือไม่เหมาะสมหนูแค่อร่อยอะไรวะหนูแค่อร่อยกับซาลาเปาคุณและอยากกินเพราะน้ำจิ้มอร่อยและลุงไม่ขายให้แล้วบอกหนูเรื่องมากถ้างั้นหนูขอโทษที่หนูเรื่องมากอยากกินอีกและโพสต์ว่าคุณลุงหนูขอโทษจริงๆจากใจค่ะ
5: ไอ้นี่คำขอโทษใช่ไหมแปลกๆเหมือนกันนะ
4: คือก็อยากรู้เหมือนกันว่าคือคุณลุงแกก็พูดอย่างนี้จริงๆหรอคือมันมีคนที่รู้อยู่สองคนนะนึกออกไห
5: ม
4: คือตัวผู้หญิงที่โพสต
5: ์กับ
4: ตัวคุณลุงเองอะที่รู้ว่าพูดประโยคนั้นออกไปหรือเปล่า
5: ไงไอ้คำว่างั้นหนูขอโทษนี่ก็แปลกนะ
4: งั้นหนูขอโทษแล้วกัน
5: งั้นหนูขอโทษ
6: ไม่เต็มใจซะเลย
5: คำว่างั้นหนูขอโทษที่แปลกๆนะ
6: ขอโทษแบบแปลกๆมันรู้สึกแปลก
4: ๆนั่นนะแต่ว่าลูกชายก็อัปเดตเพิ่มเติมนะฮะว่าคุณพ่อก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรหรอกก็ไม่เป็นไร
5: ขอโทษแล้วก็โอเค
4: นะแต่อยากชิมจริงๆนะน้ำจิ้มอร่อยขนาดนั้นจนถึงขั้น
6: ไม่แต่จริงๆนะ
4: เลยเหร
6: อภาษาการพิมพ์ของคนโพสต์
5: อ
6: ่ะก็ดูแปลก
5: ๆแปลก
6: ๆดูแปลก
5: ๆจริงดูแปลก
6: ๆดูอะไรไม่รู้ดูงง
4: ๆเหมือนแกดูละครแนวตั้งอะไรไป
6: ใ
4: ช่แล้วก็อินกับบทละครแนวตั้งก็เลยมาถ่ายรูปสร้างเป็นเรื่องราวสตอรี่
5: หน
4: ่
5: อย
6: ใช่
4: หรือเปล่านะ
6: งั้นฉันก็ขอโทษเรากัน
5: เหมือนแบบว่าถ้ากระแสมันด่าเราเยอะงั้นใช้คำว่างั้นงั้นขอโทษ
6: งั้นตอนนี
5: ้
6: เราก็เบรกก่อนละกัน
4: เบรกได้เลยแ
2: ฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว Is that good?
8: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันต้องดีนะ
7: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าม
9: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: Is that good
8: ดี
7: น่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ามและชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
3: ฮะอินอะไรนะ
2: Innobic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แชร์ข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
7: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะจ๊ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โดยคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ยเนี่ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝากเนี่ย3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะฝากได้แล้วครับวันนี้ถึง31ตุลาคม69ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับ
7: ยินดีต้อนรับประดาด้วยนะคะ
9: เธอวันนี้รถติดมากจริงอ่ะ
7: ติดมาก
9: มันไม่ขยับเลยอ่ะตั้งแต่หน้าบ้านฉันเลยอ่ะตกใจเลย
7: ติดมากมาก
9: เธอ
8: ว่า
9: เธอถ้าเกิดเธอเจอแบบนี้ไปไงสมมติถ้าอยู่หอใช่ไหม
7: ทำไม
9: แล้วเธอสวยไงเธอสวยอย่าง
7: นี้ใช่ฉันสวยฉันทราบ
9: เอวบางล่างน้อย
7: ใช่ฉันเอว22
9: บางทีอาบน้ำเธอก็ใส่น้อยชิ้นนะเน
7: า
9: ะ
7: อาบน้ำฉันนุ่งก็จมอกอยู่แล้วฉันนุ่งก็จมอกอยู่แล้ว
9: อาบน้ำหรอ
7: ใช่
9: ออกมาคือนุ่งก็จมอกนะ
7: ใช่กระโดดลงน้ำตีโป่งนะ
9: อันนี้เขาเตือนภัยเลยเฉพาะโดยผู้หญิงที่แบบอยู่คนเดียวในหอพักนะคะอย่าไว้ใจคนในหอพักนะคะล่าสุดเนี่ยอันนี้อยากดังเดี๋ยวจัดให้นะเขาก็ออกมาเตือนภัยบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาอยู่ตัวคนเดียวในอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักเนี่ยต้องดูดีๆนะเคสของน้องผู้หญิงคนนี้ขนาดห้องข้างๆอ่ะเป็นผู้ชายไอ้โรคจิตคนนี้ยังกล้าทำเลยการกระทำเขาคืออะไรรู้ไหมอยู่ๆงัดห้องมาทั้งนั้นที่ห้องเขามีลูกกงไม่รู้ว่างัดมาได้ยังไงอ่ะ
10: ตอนดึกๆเลย
9: ตอนดึกเลยก็เข้ามาได้ไม่รู้เพราะอะไรและโชคดีว่าหอพักเนี้ยมันจะเป็นหอพักที่มีห้องนอนแยกไป
10: โอเค
9: เขาก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กว่านอกห้องนอนเขาอะได้ยินแบบนี้โชคดีว่าเขาเป็นคนที่เวลานอนแล้วอะเขาอะเป็นคนล็อกประตูห้องนอนอยู่ตลอดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เดินทั่วห้องเลยเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงอาบน้ำในห้องเสียงอาบน้ำในห้องเขาม
10: ีคนอาบน้ำในห้อง
9: เออตอนนั้นน่ะน้องก็บอกเขาจิตตกมากเลยนะกลัวมากแล้วก็เหวอว่าแบบมันคืออะไรวะเกิดอะไรขึ้นกับห้องตัวเองแล้วที่พีคคือทำแก้วน้ำอยู่หน้ากระจกเนี่ยแตก
10: เหมือน
9: ใช้ชีวิตในห้องอ่ะเหมือนเข้ามาแล้วตัวเองก็ใช้ชีวิตในห้องตามปกติเลยตอนนั้นน่ะเขาบอกว่ามันประมาณสักตีสองแหละตอนนั้นน่ะน้องที่อยู่ในห้องนอนเนี่ยเขาบอกว่ากลัวที่สุดในชีวิตแล้วแต่ก็รวบรวมสติตามพี่ชายพอพี่ชายมาถึงเนี่ยก็เจอผู้ชายอยู่ในห้องในสภาพโป๊เปื่อย
7: ว้าย
9: โป๊เปื่อยเหมือนใช้ชีวิตตัวเองอยู่ในห้องปกติอ่ะ
7: อาบน้ำอาบท่าอะไรแบบนี
9: ้ใช่แล้วก็กินน้ำนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือตัวน้องเขาอ่ะอยู่ในห้องนอนไม่กล้าเปิดประตูออกมาแต่ก็โชคดีเขาไม่โดนทำร้ายนะเพราะว่าห้องนอนเขาล็อกประตูแล้วก็คือไม่ทราบจุดประสงค์เหมือนกันว่าคนนี้เข้ามาในห้องอ่ะเพราะอะไรและมันคือเวลาตีสองมันยามวิกาลมันก็แปลกๆเนาะมันก็สอบไปในทางที่มันแบบสามารถโดนทำร้ายร่างกายได
10: ้
9: คือแบบเนี้ยเขาก็พอเสร็จแล้วเนี่ยพูดจาไม่รู้เรื่องมีการสอบถามแบบเขาก็พูดจาไม่รู้เรื่อง แต่เขาอะจะรู้หรือเปล่าว่าแบบผู้หญิงคนนึงอะมันแพนิคไปแล้วว่าเออประมาณนี้นะคะก็บอกว่าถ้าเกิดวันนั้นเขาไม่ได้ล็อกห้องนอนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นไม่กล้าคิดต่อเลยว่าเกิดอะไรขึ้นน่ากลัวสุดๆเลยเขาบอกแบบนี้ต้องระวังด้วยเรื่องเนี้ยคือ1น้องโชคดีที่น้องล็อกประตูห้องนอน
8: ครับ
9: ทําให้เขาเข้าห้องนอนไม่ได้2ตอนนี้คือบอกว่าย้ายห้องเลยค่ะกลัวมาก
10: ผมว่าย้ายห้องไม่พอย้ายหอดีกว่า
9: เออ
10: เพราะอยู่หอเดิมน่าจะไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะคิดดูถ้าเดินมาเจอข้างล่างอยู่หรือว่าระหว่างที่อยู่ในหอเจอแบบเนี้ยก็มันแพนิคไปเลยอะนะฮะ
9: อันนี้ชาวเน็ตก็เลยบอกว่าแจ้งความได้หรือเปล่าถ้าเคสแบบเนี้ย
10: โอ้ยได้ดิ
9: ก็ได้นะพอปลุกลุกมาที่ห้องเลย
7: ใช่ได้อยู่แล้ว
9: แจ้งความได้แบบเนี้ยแปลกๆเนาะ
7: แปลก
9: ๆเข้ามาได้ยังไงวะ
10: แล้วงัดห้อง
9: เข้ามาได้ยังไงอะเขาบอกห้องเขามีลูกกงนะตรงไอ้เวลาหอพักอะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบบานเกล็ดเนาะแต่เขาจะติดลูกกงเนาะบานเกล็ดจะติดกับประตูทางเข้าแบบเนี้ยอ๋อเออว่ะอาจจะแบบ
3: บานเกล็ดลูกกงมุงรั่ว
9: แล้วก็ล้วงบานเกล็ดได
10: ้โอ้ย
9: มันทำได้ทำได้แล้วก็เปิดประตูเข้ามาถ้าไม่ได้ล็อกสายแบบสายโซ่หรืออะไรประมาณเนี้ย
10: น่ากลัวน่ากลัวนะครับก็เป็นอุทาหรณ์เตือนกันเผื่อใครที
7: ่ไม่เราน่ากลัวตรงที่มาใช้ชีวิตอยู่ในห้องนี
9: ้เออ
7: โดยที่แบบไม่ได้แคร์ว่ามีใครนอนอยู่อ
9: ่
7: ะ
9: แล้วก็คือทำตัวปกติอ่ะเหมือนเป็นห้องตัวเอง
10: อาจจะมี
7: โชคดีนะมีห้องแยกอ่ะเธอ
9: ใช่แล้วถ้าเกิดคิดดูนะไอหอพักที่แบบเปิดมาเจอเตียงเลยจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ตรงที่เดินแก้ผ้า
5: แฉข่าวเช้า
7: อุ๊ยอะไรอ่ะ
10: อะไรเนี่ย
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนม
7: ตกใจหมดเลยอ่ะ
10: มันลั่นไปเอง
9: เรารักสปอนเซอร์
10: เหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นตอนที่ผมอยู่คนเดียวเหมือนกันอยู่ๆไปเองเหมือนกัน
9: นี่ยังดีนะคะฉันเคยลั่นยังไงรู้ไหมออก
7: ยังไง
9: อยู่ๆไม้ติดเมาส์แซบเลย
7: ว้าแต่แล้ว
9: ฉันจะต้องแกะสายอันนี้ออกเลยเหตุการณ์วันนั้นมีโอปออยู่ด้วยสมัยก่อน
7: น่ากลัวมาก
9: เป็น10ปีแล้วอ่ะเธอฉันต้องถอดอันนี้ออกเลยอ่ะปิดแล้วไม้ยังติดน่ะน่ากลัวมากล่ะแบบวันนั้นไม่ได้เปิดไมค์นะแต่ไมค์ติดอ่ะ
10: เออ
7: แกนี่ต้องเอาเรื่องเขาอังคารคุ้มปงปะเนี่ย
10: เป็นผมนะจะไมค์เอากันไกตัดเลยนะ
7: ฉันต้องอังคารคุ้มปงปะเนี่ย
9: ต้องดึงสายไมค์อันนี้ออกเลยอ่ะ
7: ตายแล้ว
9: จะแบบว่าไม่ติดอ่ะ
7: ลุกปะเนี่ย
10: เมื่อกี้กำลังฟังเรื่อง
9: แบบเมาแฟตเลยอ่ะวันนั้นน่ะเมาแฟตเลย
7: ใช่
9: เออ
10: ตาย
7: แล้วเธอ
10: นานะ
7: ขอถามแบบเหมือนที่เขาเล่าในเดอะโกสต
9: ์ว่า
7: โกสปะค่ะโกสปะค่ะ
10: เออบางทีมันลั่น
7: น
10: ่
7: ากลัว
10: นะฮะ
7: แกเอาจริงนะ
10: ว่า
7: วันนี้ไม่มีร่วมจัดรายการเลย
9: ทำไมอ่ะเพราะอะไร
7: ง่วงนอนแล้วเหนื่อยฉันกลับบ้านละ
9: เดี๋ยวใจเย็น
10: กับตอนนี้รถติดกับตอนนี้รถมันก็ยังเยอะอย
9: ู่เธอรถติดมาก
7: แกรถติดมาก
9: กลับไปอ่ะเธอได้กลับมาอีกทีอ่ะ4 โมงเย็น
7: ไม่ฉันขับเขาต้มอยู่แล้วฉันซอกแซกทะลุ
9: อ๋อเนี่ยเอาน้องเขาต้มมาหรอ
7: เอาเขาต้มมาอยู่แล้วใช่
9: แล้วน้องคันใหม่เธอชื่ออะไร
7: วิปครีม
10: ตกลงออกสีอะไรอ่ะ
9: คันเก่าชื่อมาร์ชเมลโล่ป่ะ
7: คันเก่าชื่อน้องมาร์ชเมลโล่
9: ใช่ไหม
10: ตกลงออกสีนั้นไม่ออกสี
7: ขา
10: วเราไม่เขียวเหรอเห็นบอกเขียวไม่เหรอตอนแรก
7: ไม่เคยพูดเขียวเลยค่ะ
9: เขียวมันจะเป็นเขียวเนี้ยมันไม่เหม
7: า
9: ะของ
7: มันไม่เหมาะแมนเกิน
9: สีขาว
7: สีขาวชื่อว่าน้องวิปครีม
9: เดี๋ยววันหลังขอลองดูขอนั่งน้องวิปครีมหน่อยนะ
7: ยินดีค่ะ
10: ก็จะดีนะเหมาะกับพี่อ่องนะ
7: น้องวิปครีม
9: น้องวิปครีมชื่อสวยเชียวน้องวิปครีม
7: นะคะ
9: แต่น้องข้าวต้มวันนี้ขับรถดี
7: น้องข้าวต้มขับข้าวต้มมา
9: อ่ะเธอ
7: มาที่บาหลีหน่อยดีกว่าพาทุกคนไปบาหลีจ้ะนี่ดูนะไปทำคอนเทนต์อะไรที่บาหลีระวังนะเธอ
9: แต่จุดเนี้ยมันเป็นจุดที่อินฟูเขาต้องไปเช็คอินถ่ายรูปกันนะ
7: ใช่กรมตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซียจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเธอดามะเดวาตาทำอะไรลงพื้นที่ลาดตระเวนไปทั่วเกาะบาหลีเลยคุณผู้ฟังกวาดล้างชาวต่างชาติที่ใช้ประโยชน์จากวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าวันหยุดเข้ามาทำงานแล้วก็สร้างคอนเทนต์เชิงพาณิชย์อย่างผิดกฎหมาย
9: อันไหนที่ถือว่าเป็นเชิงพาณิชย์แบบผิดกฎหม
7: าย นั่นน่ะดิอยากรู้เหมือนกัน
9: สมมติเราเป็นแบบครีเอเตอร์อย่างเงี้ยเราไปเที่ยวบาหลีใช่ไหมแล้วเราก็ไปถ่ายคลิปถ่ายวอล์กว่าเราไปเที่ยวนู่นนี่อ่ะอย่างนี้เราผิดไหม เราเข้าด้วยวีซ่าท่องเที่ยวปกติแต่เราใช้มือถือถ่ายปกติ
7: โอ้ได้มา
9: แล้วลง TikTok เราอ่ะสมมุตินะ อันนี้เข้าข่ายผิดมั้ยแต่หรือเขามองว่าเป็นกองใหญ่ๆกองยูทูบเบอร์อ่ะเธอเดี๋ยวนี้ยูทูบเบอร์มันจะมีแบบฝรั่งที่มาเป็นกองใหญ่ๆเลยอ่ะมากันแบบเป็น10คน
10: อ
9: ่ะ
10: เพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็ต้องชัดเจนอ่ะพูดถึงเรื่องของเชิงพาณิชย์อ่ะสมมุตินะเราได้ลูกค้าสปอนเซอร์สมมุติว่าโอเคเฮกูดดี้สปอนเซอร์ให้ผมไปเที่ยวที่บาหลีผมไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายทำคลิปที่บาหลีซึ่งมันเป็นเชิงพาณิชย์เพราะว่าเฮกูดี้จ้างผมไปเพื่อทำคลิป
9: แต
10: ่ผมไม่ได้รับเงินจากที่บาหลีเพราะฉะนั้นผมจะผิดกฎหมายข้อไหนที่เป็นเชิงพาณิชย์ของบาหลีหรือเปล่าอันนี้ออกไหม
9: อ่านอันนี้แล้วฉันเลยงงนิดนึงว่าแบบแล้วพิจารณามาตรฐานอันไหนว
7: ่
9: า
7: แบบ
9: อะไรที่มันจะเป็นวีซ่าสำหรับ
7: ฟังนะการกวาดล้างเนี่ยในประเทศชาวต่างชาติไปแล้ว342คนความผิดคืออยู่เกินกำหนดใช้ใบอนุญาตพำนักผิดวัตถุประสงค์และสร้างความวุ่นวายรัฐบาลเขาเปิดทางเลือกด้วยวีซ่า Content Creator Visit Visa หรือ C5A ตั้งแต่พฤษภาคม2025เพื่ออนุญาตให้ทำคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียส่วนตัวได้ทางดังนั้นถ้าคุณจะเข้าไปทำคอนเทนต์อย่างที่เราคุยกันค
9: ุ
7: ณต้องขอวีซ่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์วิสิตวีซ่าไม่ใช่วีซ่า
9: ท่องเที
7: ่
9: ยว
7: ท
9: ่
7: องเที
9: ่
7: ยว
9: แต่สมมุติน่ะเราทำแบบไปวอล์กแต่ไม่มีสปอนเซอร์อ่ะยังไม่ผิด
7: ไม่ผิดเพราะไม่ได้เชิงพาณิชย์
9: สปอนเซอร์เรารีวิวเฉยๆ
7: เพราะไม่เชิงพาณิชย
9: ์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มมีสปอนเซอร
7: ์หรือเพจท่องเที่ยวต่าง
9: ๆเออ
7: ที่มีผู้ติดตามเยอะและหรือในคลิปเราไม่มีสปอนเซอร์นะแต่ในเพจมีสปอนเซอร์ไหลเวียนอย่างเงี้ยเขาอาจจะตีความได้ว่าการถ่ายทำของเราอ่ะมันเป็นเชิงพาณิชย์ไม่ได้ท่องเที่ยวไม่ใช่แบบนักท่องเที่ยว
9: เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าห้ามทำงานกับนายจ้างท้องถิ่นหรือรับรายได้โดยตรงในประเทศ
7: ก็แบบที่เราคุยกันนั่นแหละไม่ใช่ไปขายของในประเทศเขาแต่หมายความว่าเชิงพาณิชย์อ่ะในโซเชียลมีเดีย
9: เนี่ยสถานการณ์เนี้ยนักท่องเที่ยวที่เขาเป็นพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็มีความกังวลนะคะเรียกร้องรัฐบาลเนี่ยกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพราะเนี่ยอ่านข้อมูลแล้วฉันรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจน
7: เช่น
9: อย่างเช่นแบบรายละเอียดอะดีเทลอะ
7: ไม่ใช่อย่างเช่นบาร์เทอร์โรงแรมให้นอนฟรีแต่ว่าเราต้องทำคอนเทนต์ให้เขาอย่างเงี้ยผิดไหม
9: ก็ใช่แหละมันเลยไม่ชัดเจน
7: อะอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเชิงพาณิชย์ไง
10: มันเราไม่ได้รับรายได้แต่ว่าเราได้รับผลประโยชน
7: ์ใช่
9: เราไปพักฟรี
7: เราไปพักฟรี
9: เราไม่ได้เงินนะ
7: แต่เราทำคลิปไง
9: แต่มันเราไม่ได้เงินนะต่างตอบแทนอ่ะจะเก็บภาษียังไม่ได้เลย
7: เข้าใจที่ฉันพูดไหม
9: อันนี้มันรายละเอียดมันไม่ได้ไง
7: แต่แทนที่เขาจะได้เงินเข้าประเทศไงได้
9: อ
7: ๋
9: อ
7: ได้เขาจะได้เราพูดเปล่า
10: อ๋อโอเคโอเค
7: แทนที่เขาจะได้เงินเข้าประเทศไง
9: แต่เนี้ยเขาบอกว่าห้ามทำงานกับนายจ้างหารายได้ในอินโดนีเซียหรืออยู่เกินวีซ่าที่กำหนด
7: เธอเข้าใจที่ฉันพูดไหม
9: รายละเอียดมันไม่ดีเทลอ่ะ
7: คือเขาอาจจะมุมมองมุมว่าการบาร์เทอร์โรงแร
9: ม
7: แทนที่เงินจะได้เข้าประเทศเงินก็ไม่ได้เข้าอย่าง
9: น
7: ี้ป่ะ
9: เนี่ยเขาบอกในกรณีการรับสินค้าหรือพักฟรีเนี่ยก็ไม่ได
7: ้ถูกไหมล่ะ
9: เนี่ยเขาบอกเพื่อแลกกับการโปรโมทธุรกิจท่องเที่ยวสร้างรายได้จากระบบโฆษณาอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มออนไลน
10: ์
9: อ๋อปัจจุบันน่ะด้วยความที่มันคลิกลิงก์ได้มัน
7: ใช่
9: แล้วก็เข้าใจแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแท็กที่อยู่โรงแรมแท็กโลเคชั่นโรงแรมแล้วพอคลิกเข้าไปอ่ะมันสามารถบุ๊กิ้งได้เลยปัจจุบันเป็นแบบนี้
7: ใช่ไง
10: อ
7: ๋
10: อเข
7: ้
10: าใจแล้วที่บาหลีอ่ะฝรั่งอ่ะเยอะมากนะเพราะมันเป็นเหมือนฮับที่แบบพวกโนแมดพวกที่ทำงานออนไลน์เขาไปอยู่ที่นั่นหมดแล้วก็
9: ออสเตรเลียไปเยอะ
10: สุขภาพสายคอนเทนต์วิ่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยอ่ะ
9: แล้วก็แบบบางคนอ่ะเป็นฝรั่งที่แบบไปทำเขาเรียกอะไรนะไปคลาส
10: คล
9: ับ
10: ทำรันคลับของตัวเอง
9: คลาสแบบโยคะนู่นนี่ที่บาหลีเยอะมาก
10: ก็คือไปทำงานที่นู่นแต่ว่าเงินไม่เข้าประเทศเขานี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลอย่างที่พี่อ๋องบอกอ่ะพอเงินมันไม่เข้าบาหลีอ่ะเขาก็เลย
9: คอนเซิร์น
10: ใช่
9: กลุ่มนักท
10: ่
9: องเที่ยว
7: แต่ทั้งหมดทั้งปวงนะเขามีข้อสรุปให้เราแล้วคืออะไรรู้ป่ะ
9: ขอวีซ่าไง
7: ขอวีซ่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์วีซ่าจบ
9: เพราะว่าเวลาพวกออสเตรเลียจะไปบาหลีเยอะมากเพราะหนึ่งมันใกล้แล้วก็ไปเล่นเซิร์ฟเล่นรายการแล้วก็บางคนก็คือไปทำคลาสเวลเนสเยอะมาก
10: แต่เงินไม่เข้าเขาไงเงินเข้าท่องเที่ยวไปไง
7: ใช่เข้าใจยังก็อ่ะขอวีซ่าให้ถูกต้องแล้วกันถ้าเราจะไปเที่ยวเราก็ไปเที่ยว
9: เนี่ยคุณแบงค์ถามว่าวีซ่านี้ค่าใช้จ่ายอะไรไปดูได้สถานทูตอินโด
10: ลองไปดูลองไปดูค่าใช้จ่ายนะครับ
9: ต่อไปนี้ถ้าเราจะถ่ายทำให้ถูกต้อง
10: ครับผม
7: อันนี้เฉพาะอินโดนะประเทศอื่นยังไม่มีกฎหมายออกมาย
9: ัง
10: นะฮะเดี๋ยวไปอีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาจ้า
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
12: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
11: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
3: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับส่งข้อความพูดคุยกันได้มีข้อความหนึ่งครับจากคุณวราบอกว่าเข้ามาชมใน YouTube ครั้งแรกค่ะปกติฟังผ่านแอป A-Time ขณะขับรถไปทำงานจากนครปฐมไปสมุทรปราการวันนี้อยู่บ้านเลยมีโอกาสได้แวะมาทักทายค่ะ
4: โอ้ยสวัสดีนะคะ
3: ใช่แล้วก็พิมพ์อีโมจิปลาหมึกมาด้วยนะครับสื่อถึงเพลงก็ใจฉันชะกระดุกชะกระดิกอยู่อย่างนั้นชะกระดุกชะกระดิก
5: มัน
4: ไปตรงนั้นได้ยังไงวะ
3: ก็ MV ชะกระดุกชะกระดิกเขามีปลาหมึกไง
4: อ
3: ๋
4: อ
3: เธอไม่ใช่เด็ก RS จริงๆเลยเนี่ย
4: ของฉันมันแบบตอนนั้นฉันยุคคามิกาเซ่เลย
5: ตอนนี้นะที่เราพูดกันอยู่เราอยู่ในตึกแกมมี่นะ
3: ใช่แต่ว่า
4: ไม่คือเมื่อก่อนเราเปิดได้แค่เพลงแกรมมี่ใช่ไหม
3: ใช่
4: เราก็เลยต้องฟัง
5: ผิดกฎหมายเปิดแบบผิดกฎหมายฟังแบบผิดกฎหมาย
4: ไม่เราแบบเวลาขึ้นรถเลยต้องฟัง RS บ้าง
3: ใช่เราต้องอัปเดต
4: เราได้เปิดแต่แกรมมี่อย่างเดียวไง
5: เข้าใจเข้าใจ
4: ยุคนั้นเป็นยุคการแข่งขันสูงมาก
3: แต่ตอนนี้โอเคแล้ว
4: ใช่
3: พอขึ้นเวทีร่วมกันแล้วเคเบิ้ลไปอยู่ไหนมา
5: อยู่มาที่หนึ่งเรื่องดราม่าเรื่อง
3: โอ้อันนี้รับไม่ได้นะ
5: โลกออนไลน์เนี่ยเขาวิจารณ์เดือดคุณผู้ฟังครับประกวดภาพ AI เนี่ยเขามีการจัดประกวดให้เจนภาพขึ้นมานะครับภาพที่ชนะเนี่ยเป็นภาพของน้องพยูนนะกำลังเหมือนกินหญ้าอยู่ใต้ทะเลนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคนก็ไปสังเกตเห็นว่าเฮ้ยพยูนเนี่ยทำไมที่เจนออกมาเนี่ยมันมีสี่ขาวะ
4: จริงเออไม่ทันสังเกตว่ะ
5: ทำไมพยูนถึงมีสี่ขาม
3: ึงเอ้ยแก
4: เออจริงด้วยว่ะ
3: อ
4: ัน
3: เนี้ยมองไกลๆอ่ะเหมือนอะไรรู้ป่ะ
5: เหมือนอะไร
3: ฮิปโป
4: เออใช่เหมือนฮิปโป
3: เหมือนฮิปโป
4: ฮิปโปผสมกระเต่าน
5: ี่คือกิจกรรมเขาชื่อ DMCR Play Day สร้างสรรค์ภาพพยูนด้วย AI Art นะครับเขาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดรักถิ่นพยูนใครที่เจนภาพพยูนได้สวยที่สุดเอาไปเลย 3,000 บาทแล้วก็กลายเป็นภาพนี้ที่ได้ 3,000 บาทนะครับแต่พอย้อนกลับไปดูภาพอื่นๆที่แต่ละคนเขาลองเจนเข้ามาเนี่ยก็ดูแบบน่ารักนะเป็นพยูนแต่พอภาพนี้เนี่ยมันดูเหมือนจริงมากๆเนาะความเหมือนมันเหมือนจริงมากๆแต่มันติดอยู่อย่างเดียวติดอยู่นิดเดียวจริงๆ พยูนมีขา
4: ฮิปโปอันนี้ฮิปโป
5: นะฮะซึ่งชาวเน็ตเขาก็วิพากษ์วิจารณ์นะ
3: หรือมันคือครีบอ๋อแต่มันมีครีบหลังนะ
4: แต่ตามหลังมันจะต้องเป็นครีบไงแต่อันนี้มันดูเป็นขาไงไอ้ภาพเมื่อกี้มันต้องเป็นอย่างเงี้ยพยูนอ่ะ
3: ไม่คือครีบหน้าไม่เท่าไหร่นะแต่มันมีครีบหลังด้วยไงเธอเห็นปะ
4: ข้างหลังอ่ะเป็นขาชัดเจน
3: เออข้างหลังอ่ะเป็นขาเลยรูปเนี้ยเนี่ยเห็นปะ
4: ชัดเจน
3: นั่นน่ะตรงนั้นน่ะ
5: ซึ่งมันก็ผิดวัตถุประสงค์ที่แบบจะให้คนได้มีความรู้เกี่ยวข้องกับพยูนเพราะว่าถ้าคุณจะเอาวัตถุประสงค์ว่าแบบให้คนได้รู้จักพยูนมันก็ต้องถูกต้อง 100% ถูกไหม
3: แล้วคอมเมนต์บอกว่าหญ้าทะเลแบบนี้มันก็ไม่มีอยู่จริงนะ
4: ใช่
5: อ
4: ่
5: า
4: เ
3: ข้าใจป่ะหญ้าทะเลที่พยูนกินมันเป็นอีกแบบนึงไม่ใช่แบบนี
5: ้
4: แต่ภาพเนี้ยได้ 3,000 บาท
5: 3,000 บาทใช่ๆ
3: แต่ถ้าเกิดพูดถึงเอาตัดความไม่สมจริงออกไปนะก็สวยนะ
4: แสงสีเสียงสวยเขาเรียกไม่สีเสียงแสงอะสวยองค์ประกอบภาพสวยอง
3: ค์ประกอบภาพแสงไฟพระอาทิตย์กระทบลงมา
4: อะไรอย
3: ่างเงี้ย
4: เขาอาจจะลืมเขียนพรอมว่าให้เหมือนพยูนจริง
3: แต่จริงก็แก้พรอมได้นะ
4: แก้ได้แก้ได้
5: ตัดขาพยูนเปลี่ยนเป็นครีบเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะ
3: นี่รางวัลที่2สวยนะ
4: แต่จริงอะฉันชอบรางวัลที่2
3: อันนี้น่าจะเป็นภาพวาดไหมหรือเจน AI หมด
5: เจนหมดเลยครับ
4: เจน AI หมดเลย
5: อันนี้
4: แต่ฉันน่ะชอบภาพนี
3: ้
4: มันหมายความ
3: นี่ไง
4: ที่4ก็น่ารักนะจริงๆที่4อ่ะน่ารักนะเออ
3: ใช่ม
4: า
5: แต่ที่1อ่ะมันเหมือนจริงไงนึกออกไหมมันเหมือนภาพถ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: แต่เนี้ยว่าคนตัดสินอ่ะไม่ทันสังเกตดูแค่องค์ประกอบ
3: ใช่เขาไม่ได้ทันสังเกตไง
4: มันต้องเจาะลึกลงไปใกล้ๆ
3: ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่ะ ก็ต้องดูนิดนึง
4: ใช่อันนี้มันไม่ถูกไง
3: มันต้องเป็นมันต้องให้ความรู้คนด้วยไงเ
4: รื่องอ่ะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเด็กมาดู
3: ใช่อ๋อ
4: เหมือนฮิปโปพยูฮิปโป
3: นี่ไงพยิโปไง
5: พยิโปนะ
3: พยิโปเข้าใจไหม
5: ครับผม
3: นะครับอ่ะก็ฝากไว้ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณด้วยนะคะ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช้25แคลที่ยายาชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Leaf ธนาคาร
5: ครับผม
3: เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
4: อย่าใจเย็นค
3: ่
4: ะ
3: ขอโทษค่ะขอโทษ
5: มันเหนื่อยๆนะวันนี้มันเหนื่อย
3: ขอโทษค่ะ
5: เดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมา
1: แชร์ข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
9: กอกเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
10: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
11: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
12: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
13: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร
14: ์กรอบกรอบ
13: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
6: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
15: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีครับผมเต้นครับ
2: ผม First One ครับผม
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเฝ้าระวัง PM 2.5 จากไฟป่าครุควนเคลงหวั่นกระทบสุขภาพสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็งจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งตรวจสอบคุณภาพอากาศส่งสถานีตรวจวัดเคลื่อนที่เฝ้าระวัง PM 2.5 พร้อมเตือนประชาชนดูแลสุขภาพคุณประวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟไหม้

0: ภาพอากาศที่อยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจะเร่งแจ้งข้อมูลและให้คำแนะนำแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้อย่างทันท่วงทีปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
2: นำสหรัฐขู่ที่จะทิ้งระเบิดถล่มโอมานหากขวางทางในความพยายามของเขาที่จะยุติสงครามอิหร่านกระทรวงต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านและโอมานเห็นพ้องกันในการทำแผนที่เส้นทางใหม่สำหรับการสัญจรทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซผู้นำอิสราเอลบอกกับทูตพิเศษของผู้นำสหรัฐว่าไม่อาจทำให้เกิดความคืบหน้าในข้อตกลงหยุดยิงกาซาที่ชะงักงันได้หรือถอนทหารอิสราเอลออกจากฉนวนกาซาได้จนกว่าจะมีการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสก่อนศาลในรัสเซียตัดสินให้นายเลฟชลอฟเบิร์กนักการเมืองฝ่ายค้านที่โดดเด่นผิดจริงฐานพูดต่อต้านสงครามในยูเครนและตัดสินลงโทษจำคุกนาน11ปี1เดือนไฟป่าที่ปะทุขึ้นในเขตสงวนธรรมชาติไฮเฟนส์ของเบลเยียมกำลังลุกลามเข้าใกล้เยอรมนีแม้ว่าสภาพอากาศจะเย็นขึ้นและมีฝนก็ตามรัฐบาลจีนจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมไปยังโคลัมเบียที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมากุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
3: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ไม่มีคำว่าสา

0: สำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

0: ฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
2: ช่วงที่2จ้าม
3: าแล้วนะจ๊ะ
4: มาจ้าประจำวัน
3: ช่วงที่2วันอังคาร
2: วันอังคารจ้ะลืมวันลืมคืนลืมไปหมดเลย
4: มาจ้าอันดับ3ของเรา Trend X นะครับ You Maniac Trailer 1M นะครับยอดชม Official Trailer ซีรีส์เรื่องนี้ You Maniac นะครับเดี๋ยวจะรักซะให้บ้าตอนนี้ทะลุ1ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะ
3: ดูเรื่องนี้ต้องพูดแบบอ่องด้วยนะคะ
4: You Maniac
2: คร
4: ับ William S นั่นเองนะครับก็ไปติดตามดูกันได้นะจ๊ะ29สิงหาคมนี้
3: ตอนแรก29เนาะเดี๋ยวต้องรอดู
4: ใช่
3: โอ๊ยแต่ว่าติดตามชมทาง GMM 25ได้นะทุกวันเสาร์นะคะแล้วก็ชมย้อนหลังได้ทางแอปวันดีนั่นเองค่ะ
2: ครับผม
3: เทรนด์อันดับ2แล้วก็อันดับ1เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนะคะอันดับ2เป็นคีย์เวิร์ด TFOYour Tuber Fitting นะคะแล้วก็อันดับ1เนี่ยเป็น Hashtag Fitting Your Tuber นั่นเองค่ะก็เริ่ม Fitting ชุดกันแล้วสำหรับ Turn First
4: One
3: บอกเลยเรื่องนี้ Your Tuber นะคะ เมื่อผมอยากเป็น YouTuber แข่งกับแฟนเก่า มีการปล่อยภาพจากวัน Fitting ออกมาให้พวกเราได้เห็นกันแล้วเป็นน้ำเจมไปดูกันได้เลยค่ะแต่ละคนเนี่ยถอดแบบตัวละครในนิยายกันมาแบบจัดเต็มทุกคนไปดูกัน
2: เมื่อวานนี้ใช่วันฟิตติ้งเมื่อวานนี้เพราะว่าตอนที่ผมจัดวิทยุอยู่ก็มีคนเข้ามาขอเพลงกลิ่นฝนเติ้ลเฟิร์สวันบอกว่าส่งกำลังใจให้เติ้ลเฟิร์สวันฟิตติ้งฟิตติ้งเมื่อวานนี้เน
3: า
2: ะ
3: น่ารักน่ารัก
2: ครับผมเดี๋ยวรอดูมีภาพฟิตติ้งจะออกไหมเห็นเบาๆแล้วนะฮะ
3: ใช
2: ่จริงๆกระแสมาตั้งแต่วงสรวงแล้วเนาะเห็นตั้งแต่วันวงสรวงแล้วเนาะนะครับผม
3: เนี่ยต้องชื่นชมดูมันดีนะลดเนาะแต่ละคนเนี่ย
2: ทำดีเน
3: า
2: ะ
3: ทำดีลดมาก
4: ฉันพูดได้นะตอนนี้ในห้องจัดของเราอะ
3: ทำไม
4: เหมือนอยู่ขั้วโลกเหนือ
3: หนาวไหม
4: หนาวมาก
3: เธอหลังๆอะฉันน่ะต้องใส่แขนยาวเข้ามาในสตูทุกทีฉันเป็นคนแต่งตัวแบบแขนกุดอะไรอย่างเงี้ยได้เลยอะแต่สตูนี้จะเดี๋ยวนี้แขนยาวแล้วนะคะ
4: แกไม่ไหวหนาวเกินนะ
2: ต้องมีเสื้อสองตัวตลอดเวลา
3: แจ็คเก็ตต้องมีแจ็คเก็ต
4: นะคะทอเห็นข่าวนี้ไหม
3: อันไหน
4: ระทึกมากเลยนะผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งครับโพสต์คลิปวินาทีระทึกรถส่งน้ำแข็งจอดรอสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกประตูเมืองท้ายรถมีอะไรรู้ไหมเธออ
2: ะไร
4: เด็กชายอายุ 4-5 ขวบเท่านั้น
3: ตัวเล็กกระติดเดียวเองเลยอ่ะ
4: เกาะอยู่หลังรถเธออ
3: ันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สกลนคร
2: ครับ
3: ทอแล้วปีนขึ้นมาแล้วก่อลูก
4: นี่นะครับ
3: ลูก
2: แป๊บนึงคือถ้ามองเผินๆมันเหมือนตุ๊กตาเหมือนอะไรอย่างเงี้ยที่ติดท้ายรถได้นะแต่ว่าพอมองดีๆแล้วเด็กจริง
4: ๆเด็ก 4-5 ขวบนะครับนี่
3: เกาะท้ายรถน้ำแข็งนะเอาง่ายๆอยู่ดีเกาะขึ้นมา
4: ถูกต้องนะคะพนักงานขับรถส่งน้ำแข็งก็เดินลงมาตรวจสอบพบเด็กก็ตกใจก็สอบถามกับพนักงานขับรถนะครับระบุว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเดินทางไปส่งสินค้าที่บ้านชินเครือนะครับที่อำเภอเมืองสกลนครแล้วจอดแวะทำธุระส่วนตัวท้ายหมู่บ้านคาดว่าเด็กเนี่ยน่าจะแอบปีนขึ้นมาเล่นแหละนะตนก็ไม่สังเกตเห็นแหละเพราะว่ารถแบบนี้มันเป็นรถตู้ทึบอะเนาะนะครับก่อนจะขับรถมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองเธอระยะทางเป็น10กิโลอ่ะ
3: แต่ดีนะว่าเด็กเกาะแน่นนะ
4: ใช่
3: เน
4: ี่
3: ยแบบแล้วก็ดีว่ารถเขาอาจจะแบบไม่ได้เบรกกระทันหันนะถ้าทำให้แบบ
4: เราอาจจะไม่ได้ขับเร็วมาก
3: ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอเหตุการณ์นี้ตำรวจเห็นนะคะตำรวจก็ได้นำเด็กผู้ชายคนนี้ไปที่สถานีตำรวจนะคะแล้วก็ประสานงานไปยังผู้นำชุมชนแล้วก็ทราบข้อมูลว่าเด็กเนี่ยอาศัยอยู่บ้านไหนยังไงบ้างอยู่ตำบลเชียงเครืออะไรประมาณนี้ก็เลยแจ้งผู้ปกครองเนี่ยมารับตัวเด็กไปแม่เด็กเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตัวแม่เด็กลงไปเก็บผักบุ้งบริเวณแบบหนองน้ำเนี่ยใกล้ๆจุดที่เด็กปีนขึ้นมานั่นแหละ
2: ครับ
3: แล้วเด็กก็คาดสายตาไปแป๊ดเดียวไปเกาะรถบรรทุกน้ำแข็งแล้วเนี่ยก็ตามที่เห็นภาพเห็นเลยมาเป็น10กิโลเลย
2: ครับผม
4: เข้าใจป่ะ
2: ดีนะที่แบบรถไม่ได้สะบัดมากเหวี่ยงมากอ่ะ
4: แล้วเด็กตัวนิดเดียวเลยกางเกงก็ไม่ใส่ลูก
2: กำลังว่ายน้ำกับแม่อยู่หรือเปล่าแม่ลงไปเก็บผักบุ้งอยู่
3: นะแล้วก็พุ่งปีนขึ้นมาบนท้ายรถน่ะแล้วก็มาเกาะนี่ว่าคงกะจะยืนเล่นแล้วรถออกปะวะประมาณนั้นอะคงแบบ
4: อาจจะปีนเล่นขึ้นแล้วรถดันออก
3: อะไรอย่างเงี้ยแต่สัญชาตญาณของคนอะเนาะเอาตัวรอดเราก็ต้องเกาะให้แน่นไว้ก่อน
2: เออน่า
3: หนูลูกดีไม่ดียังไม่ร้องไห้เลยเหรอ
4: น่าสิวะ
3: ถ้าเป็นฉันจะคงร้องไห้เนาะ
4: สี่ห้าขวบเองนะ
3: ใช่คงร้องไห้นะ
2: จริง
3: เออ
2: ดีที่เกาะแน่นดีที่ไม่เป็นอะไรอะนะก่อนได้ก่อนมานะนะฮะแม่จะกลัวไปเลยแหละผมว่า
3: เอซเลปาร์บอกว่าถ้าเจอขนส่งซอยชนะบอกเลยกลางซอยหล่นตุ๊บ
2: ตู้ทึบนะเดี๋ยวซิ่งนะเออจะรถตู้ทึบอย่างเงี้ยนะ
3: ใช่เพราะบางคันอ่ะซิ่งจริงนะบางคันอ่ะน่ากลัวมากเออถอยอะไรเงี้ยแต่ละอันไม่ระวังเลย
2: ครับผม
4: ค่ะ
3: อ่ะมาเล่าเหตุการณ์นี้บ้างดีกว่าม
4: ันเกิดอะไรขึ้น
3: ช่วงเนี้ย
4: ถามจริง
2: ยัง
3: ใจเย็นเลยกระแสวิ่งมันมาแรงเน
4: า
3: ะตอนนี้ใครๆก็จัดงานวิ่งกันอย
4: ู่คือเขาบอกว่าตอนนี้ทุกคนอ่ะเข้าไปเรื่องวิ่งกันหมด
3: ฉันยังอยากเริ่มเลยอ่ะเธอแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงอ่ะ
4: ใช่ไหมล่ะ
3: เริ่มสนใจอ่ะแบบคือตอนนี้อยากทำกิจกรรมแบบเช้ามาไปแบบไปที่มันแบบบาลานซ์บอร์ดบนน้ำ อะไรอย่างเงี้ยเริ่มอยากทำแบบนั้นน่ะ
4: ใช่ไหมล่ะ
3: เออทำกิจกรรมให้มันดูแบบมีแอคทิวิตี้
4: เขาบอกว่าชุมนุมวิ่ง
3: กระแสวิ่งมาแรง
4: มีการนัดมีการอะไรด้วยนะ
3: อ๋องหน้าตาดีทุกคน
2: เหรออ
3: ๋องหน้าตาดีทุกคน
2: เขาดิวเขาดิวได้กันเหรอไปวิ่งที่ไหนอ่ะ
4: ก็เขาบอกว่าแบบ
3: เข้าเจอกันตีห้า
4: เข้าวงการวิ่งแล้วดีดิวกันได
2: ้
4: แม่
3: เขามีแบบแต่จริงเขามีแบบเจอกันตีสี่ตีห้าแล้วเขาจะแบ่งเป็นกรุ๊ปๆไงเอออะไรประมาณนี้เขาส่งข่าวกันนักวิ่งเธอก็ลองสิลองต้องตื่นเช้าล่าสุดเนี่ยอันนี้จากดราม่าแอดดิกนะค
2: ะ
3: มีคนมาส่งข้อความให้เขาบอกว่าเนี่ยช่วยพิจารณาหน่อยเพราะว่ามันมีงานวิ่งงานนึงเนี่ยจัดเกิดขึ้นเนี่ยบนสะพานเวลาเปิดตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยบ้านเขาว่าอยู่ที่คอนโดเป็นคอนโดที่ใกล้กับไอ้จุดวิ่งอันเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยตีห้านะแต่มีการแบบจัดงานวิ่งโดยการตีกลอง
4: ว้าย
3: ที่กลองเปิดตี
4: โอ้เอ็นดูจะตีทำไม
3: ตอนตีห้าแล้วเขาก็เลยไปชะโงกดูอ๋อมันมีงานวิ่งแล้วก็ผู้ร่วมจัดงานวิ่งอะไรแบบเนี้ยเอากองมาตีกันคึกคืนสนุกสนานเลย
4: เ
3: ขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันใช่เวลาเหมาะสมไหมตีห้าทำไมถึงแบบเอากองมาตีเดือดร้อนชาวบ้านแบบนี้มันเสียงดังกระทบคนอื่นเขาประมาณนี
2: ้
3: คือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่บ้านหลังนี้ที่ได้ผลกระทบนะคะชาวบ้านละแวกเนี้ยก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันแล้วก็อยากจะฝากไปถึงคนจัดงานวิ่งค่ะว่าถ้าจัดงานวิ่งส่วนใหญ่ต้องเปิดตีห้าอยู่แล้วอะต้องเจอกันตีสี่ตีห้าอยู่แล้วเนี่ยช่วยงดการจัดกิจกรรมที่มันเกิดเสียงได้ไหมเพราะว่าอะไรช่วงเวลาตีห้าคนกำลังพักผ่อนอยู
4: ่
3: มันก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมแล้วก็มีภาพถ่ายจากคอนโดอันนี้นะคะบอกว่าเออมันเสียงดังจริง
2: ๆมีคลิปด้วยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่ามันจะดังขนาดไหน
3: ไปค่ะ

0: ือนกับเหมือนตรงเนี้ยคือรูทเนี้ยมันเป็นรูทจัดงานวิ่งอยู่แล้ว มันคือแถวๆหน้าห้างพาต้าแล้วก็จะเชื่อมไป
1: สะพานราชชนนี
2: พ
0: ระปิ่นเกล้า อันเนี้ยมันคือจะเป็นรูทวิ่ง10กิโลที
1: ่
0: ไม่ว่างานไหน
2: สวยรูทสวย
0: ส่วนใหญ่เขาจะมาจัดที่นี่เพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเข้าเส้นชัยคือผ่านสะพานพระปิ่นเกล้า
2: แล้วก็จะไปจบตรงไอเนี้ยตรงฝั่งศิริราชอ่ะ
0: คือมันจะอยู่ตรงใต้สะพานพระปิ่นเกล้าคือจุดสตาร์ทคือตรงนั้นใช่แล้วคือรูทเนี้ยมันเป็นรูทประจำซึ่ง
2: ฉันเคยไปวิ่งอันเนี้ยอ๋องในใจอ่ะระหว่างวิ่งอ่ะมองแท็กซี่แล้วนะ
0: หาแล้วนะหาแล้วนะบอกไม่บอกแล้วนะ
1: ชอบ
0: คือมันอยู่ที่ใจแล้วแหละตอนนั้นอ่ะ
2: ใจอ่ะจำได้เลยเนี่ยรู้สึกว่าของเอทามเราเนี่ยจัดอ่ะ
1: ใช่ไหม
2: แล้วในใจอ่ะในใจหันไปแบบหรือจะเรียกแท็กซี่ดีวะแล้วไปเจอกันปลายทางเลย
1: แกฟังนะ
2: เหนื่อยมาก
1: ฉันอ่ะเป็นพิธีกรงานวิ่งเยอะมากแต่ทำได้แค่ไปเปิดจุดสตาร์ทแล้วไปรออีกทีคือจุด
2: แต่วันนั้นน่ะไปทำพิธีกรจุดสตาร์ทแล้วก็ให้แบบวิ่งกันไปด้วยรู้สึกงานของบริษัทเรานี่แหละแล้วก็คือในใจแบบจำได้เลยว่าเดินกับพี่เป้หันไปบอกพี่เป้วิศวะบอกว่าพี่เป้เรียกแท็กซี่ไหม แล้วเราก็จะได้ไปเจอกันปลายทางเลย
0: ไม่เอาอะไรเลยไม่ไหวแล้วไม่เอาเลยนะแต่ก็นี่แหละมันก็คือต้องบาลานซ์กันแหละผมว่าคนที่เป็นผู้จัดงานอ่ะมันก็ต้องมีขอบเขตของการใช้เสียงกันหน่อยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยบริเวณนั้นมันก็ลายล้อมไปด้วยคอนโดไปด้วยบ้านนะครับคือถ้าจัดงานอ่ะไม่มีใครว่าหรอกเพราะงานมันก็จัดตีสี่ตีห้าแต่ว่าถ้ามันมีเสียงดังอ่ะมันก็ไม่ควรแหละนะหรือไม่ถ้าจัดจริงๆอ่ะก็ไปจัดสวนสาธารณะอะอย่างที่เราไปทำอ่ะที่เราไปงานวิ่งหมาของเราอ่ะบึงหนองบอนอ่ะมันก็คือสวนสาธารณะจะใช้เสียงก็ว่ากันไปแต่เนี้ยมันคือเป็นแบบแหล่งชุมชนที่มันมีบ้านมีคอนโดอย
2: ู่ต้องระวังเรื่องเสียง
0: ส่วนใหญ่งานวิ่งอ่ะมันคือเสาร์อาทิตย
2: ์วันพักผ่อนส่วนมากอ่ะเช้าวันอาทิตย์เนาะเช้าวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์อะไรประมาณเน
1: ี้
2: ยคนกำลังหลับเลยตีห้าตีคองปังปังปังปังมันก็ไม่ได้ไง
1: บนทางเดินแห่งความฝันนี
2: ้
1: อาจไม่มี
2: พร
1: มแดงปูทาง
2: อุปสรรคขวางหน้ามากมายเหลือเกิน
1: เบิร์นเบิร์น
2: ต่อ
0: ต่อเลยนะมันต่อเท่าไหร
1: ่แต่จุดหมายปลาย
0: ทาง
1: โอ้ยไม่เลิศเลย
2: แต่จุดหมายปลายทางคงใจแล้วอะไรนะ
1: ดูคีย์ด้วยดูคีย
2: ์ไม่กับมันหลากหลาย
1: ดูคีย
2: ์มันจะต้องขึ้นลงคีย์ต้องขึ้นลงด้วย
1: ดีใจด้วยนะครับกับแชมป์ True AF 2026จะเหมือนจะเป็นอยากทำเสียงแบบน้องเขา
2: ท่อนฮุกซิ
0: ท่อนฮุกยังไงนะอะไรนะ
1: โอ้ยบอล
0: เสือดาวดวงนั้น
2: ไม่ใช่
1: นั้นเดอะสตาร
0: ์อะไรวะท่อนฮุกเอฟมันร้องยังไงนะ
1: สักวันจะเป็นอย่างฝันใฝ
2: ่จะทำให้ได้เหนื่อยแล้วมันต้องคนละท่อน
0: มันไม่ได้อะมันไม่รู้เนื้อมันจะไม่ได้
2: จะไปเป็นดาว
0: โดดเด่นบนฝากฟ้าได้แค่นี้อ่ะ
1: ดีใจด้วยนะครับกับ JJV1 นะครับคว้าตำแหน่ง True AF 2026ไปซึ่งบอกเลยว่า JJ เนี่ยเป็นคนที่แบบเสียงคือเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยเคยฟังเขาร้องไหม
2: เคย
1: วีวีกหนึ่งเขาร้องเพลงนาฬิกาทรายของโบกี้ไลน
2: ์
1: ลอชมาก
0: ข้อความบอกว่าเบิ้ลคุณไม่ได้ไปต่อนี่ผมต้องเก็บกระเป๋าแล้วนะ
1: ใช่คุณต้อง
0: เก็บกระเป๋าแล้ว
2: ถ้าเพลงตีมก็ร้องไม่ได้อ่ะ
0: ขอโทษขอโทษขอโทษ
2: คุณไม่สามารถไปต่อได้ค่ะสัปดาห์นี้ขอแสดงความเสียใจกับเคเบิลค่ะ
0: ครับผมเนื้อไม่ได้ไม่พอผิดรายการด้วยเนี่ยเพื่อดาวดวงนั้นที่ฟันที่อยากเป็นนั้นเดือดสตาร์ขอโทษทีนะฮะโอเค AF สรุปน้องเจเจผมเคยเห็นคลิปใน TikTok สั้นๆ
2: ใช่ๆ
0: นาฬิกาทรายเหมือนเขาจะมีความแบบเสียงเป็นเอกลักษณ์ความ
1: เสียงเป็นเอกลักษณ์มาก
0: ความเค้นความอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่นะ
2: อันนี้เห็นอยู่คนเอามาแชร
0: ์นะฮะซึ่ง4คนสุดท้ายก็คือมีเจเจนะครับแล้วก็ยูริมีบีมแล้วก็มีโอมนะครับผมสรุปแล้วประกาศสุดท้ายก็เป็นเจเจคว้าตำแหน่ง True AF 2026เป็นเดวินเนอร์กลับบ้านไปได้เลย
1: ใช่แล้วนะครับ
0: นี
2: ่แต่ว่าทำเนียบ AF อันนี้คือซีซั่นอะไรนะเธอ
1: ตอนนี้หรอไม่รู้
0: อันนี้ถือว่า13อันนี้คือถ้าตีเป็นซีซั่นมันคือ13แต่ว่าเขาใช้ชื่อเป็น 2F 2026ใช่
2: แต่ยุคนั้นน่ะ AF แบบจำได้ไหมเราต้องไปดูแกเมื่อก่อนฉันไปดูทุกอาทิตย์ตั้งแต่ AF 1อ่ะ
0: แล้วกดโหวตกดอะไรกันอ่ะเนาะ AF
2: แต่เริ่มที่จะแบบตั้งแต่ AF ตั้งแต่พอเริ่ม AF 9เราก็เริ่มโตแล้วเนาะก็เลยแบบว่าไม่ได้ไปตามดูทุกวีคเลย
1: ใช่
2: แต่เมื่อก่อนน่ะไปดูทุกวีคเลยอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าผมจำได้ท้ายๆเนี่ยผมดูพี่ต้นใช่พี่ต้น
2: ใช่เรารู้สึกว่าเราอ่ะติดตาม AF อ่ะจนถึงประมาณ
1: หลังสุดคือต้นเน
2: า
1: ะ
2: ใช่พอเริ่ม AF 9อ่ะเราอาจจะโตแล้ว
1: ใช่โตแล้วไง
2: เออก็เลยแบบไม่ได้ติดตามทุกสัปดาห์มาก่อน
0: พี่นัทสักดาทรนี่แกหน้าไม่เปลี่ยนเลยนะ
1: จริง
0: แล้วเป็น10แก AF 4อ่ะผ่านมาเป็น10 10 15ปีอ่ะก็มีอ่ะ
2: ดูแลตัวเองดีมาก
0: ใช่
1: ฉันไปบ่อยไงตอนนั้น
2: แน่นอนเธอต้องไปบ่อยอยู่แล้วเธอต้องไปบ่อยอยู่แล้ว
0: ทำไมคุณไปเป็นหนึ่งในสไปร์ AF เหรอคุณไม่เคยเป็นสไปร์ AF เหรออ่า
2: เข้าใจยัง
0: อ๋อสไปร์ AF
2: เข้าใจยัง
0: โอเคโอเค
2: ไม่ได้สไปร์นายกนะเขาสไปร์
0: AF นะสไปร์บ้าน AF
1: เป็นเรื่องที่มากกว่า20ปีแล้วนะฮะ
0: โอเคโอเค
2: แล้ว
0: เรื่องราวเก่าๆเราไม่สนใจ
1: เป็นเรื่องที่นานมากกว่า20ปีแล้วนะ
0: ครับผมนะ
1: ถ้าใครตามข่าวเรื่องตอนนั้นก็จะรู้กันอยู
0: ่พาดหน้าหัวข่าวเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคออกมาลินะ
1: ตอนนั้นนะแม
0: ่นะครับ
1: กลัวเลย
0: แต่ว่าอยากรอดูน้องเขาออกเพลงเหมือนกันนะไม่พูดถึงน้องเจเจอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ผมว่าเพลงถ้าทำเพลงผมว่าดีนะ
2: ใช่เกลียดคอมเมนต์มากเลย
1: เกลียดคอมเมนต์มากเซเลบบาร์หยุดไม่ต้องมาพูดมันเป็นเรื่องเก่าแล้วอย่ามาลื้อฟื้น
2: คุณนันยาเทพบอกว่ายุคสุดท้ายก็คือสยามกลการนานมาก
1: เธอโทษนะสยามกลการก็คือสมัยทัตยังร้องเพลงวันไนโอลี่อ่ะ
2: วันไนโอลี่
1: เธอแต่ยัง
2: แกเมื่อก่อน
0: เมื่อก่อนมีเวทีประกวดสยามกลการ KPN สยามกลการ
2: เบิ้ลอาจจะยังไม่ทันสยามกลการมาก่อน KPN
1: มาก่อนสยามกลการมาก่อนแกสยามกลการยุคใครพี่อั๋น
2: พี่อั๋นพูด
0: ไหนอั๋นอั๋
1: นพูด
0: นะเมื่อก่อนพี่อั๋นเป็นนักร้องเหรอ
2: เขาประกวดสายประกวด
1: โทษนะพี่อั๋นออกอัลบั้มนะ
2: เบิร์นนักร้องค่ะเขาเมื่อก่อนเขาร้องเพลงสุนทราภรณ์ด้วย
0: ผมโตมากับพี่อั๋นเป็นพิธีกร
1: ฟังนะ
2: ก่อนหน้านั้นเป็นนักร้อง
1: พี่อั๋นเคยออกอัลบั้มกับ Exact
2: ใช
1: ่แล้วหล่อมากร้องเพลงอยู่หลังรถเต่า
2: แล้วก่อนหน้านั้นที่พี่อั๋นออกอัลบั้ม
1: อั๋นภู
0: และ
1: สุนทราภรณ์นี่หลังๆนะสุนทราภรณ์นี่ยุคหลังเออยุคหลังแล้วพี่อั๋นเนี่ยออกเพลงบางสิ่งในหัวใจก่อน
0: อ๋อ
1: เราหล่อมากนั่งอยู่หลังรถเต่า
0: สะอาดแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วปะ
1: ตั้งแต่เด็ก
2: อาบน้ำวันละ8รอบอะประมาณนั้นอะ
1: นี่ค่ะ
2: ปลาน
1: ี่ค่ะนั่งอยู่หลังรถเต่าค่ะ
0: หล่อไม่ทันเนี่ยเห็นไหมน้ำท่วมกับ
1: เป็นไงล่ะ
0: น้ำท่วมแก่กับผมปีนึงเนี่ยน้ำท่วมก็บอกไม่ทัน
2: ไม่เห็นมีใครอะน่าคุ้นมากเลยอะหน้าเหมือนซีรีส์วายยุคนี้เลยเนาะ
0: เ
2: นี่ยพระเอก MV อ่ะดูดิน
1: ี่กานิก้าทรายไงนางเอกอ่ะนางเอก MV กานิก้าทรายจำได้ไหมจำกานิก้าทรายได้ไหม
2: จำได้ดูพี่อั๋นเด้ดูพี่อั๋น
1: นี่นั่งร้องเพลงหลังรถเต่าฉันจำได้
2: บอกเลยซีรีส์วายยุคนี้จ้ะพี่อั๋นภูวนาถอ่ะ
1: หล่อมาก
2: ซีรีส์วายยุคนี้เนาะ
0: เฮ้ย
2: แล้วพระเอก MV ใครอ่ะหล่อจังเลยว่ะจำไม่ได้ว
1: ่
2: ะ
1: ไม่รู้แต่รู้แค่ว่านางเอกอ่ะคือกานิก้าทราย
2: ใช่บางสิ่งในหัวใจ
1: บางสิ่งในหัวใจนี่ล่ะ
0: เดี๋ยวต้องไปนั่งย้อนดูย้อนฟังหน่อยละ
1: อ่านลิมิเต็ดไงล่ะเราว่ามา
0: แล้วไม่ก่อนพี่อ่านแกประกวด
2: เริ่มจากสยามกลการ
0: สยามกลการคือสยามกลการคือเป็นอาเทียบง่ายๆก็เหมือนเป็น AF เป็นเดอะสตาร์ในยุค
2: ใช่ใช่แล้วมันถ่ายทอดทีวีสมัยเด็กๆนะสม
1: ั
2: ยประถมเลยแบบทุกคนนั่งดูอ่ะตอนจำได้ตอนเย็นวันอาทิตย์เลยอ่ะ
0: ใครอยากเป็นนักร้องก็ต้องมาประกวด
2: ใครได้ใครชนะเลิศการประกวดเนี่ยก็ดังเลย
0: เซ็นสัญญาเลยมีสังกัดเลย
2: อะไรประมาณนั้นวงเซนด้วยค่ะ
0: อุ้ยวงเซนด้วยเหรอรักกันให้ดีนะเอาตรงอ่ะพี่ๆทุกคนอ่ะที่อยู่ใน A Time เนี่ยบางคนอ่ะผมก็ไม่ได้รู้จักอีกบทบาทหนึ่งของพี่ๆอ่ะอย่างพี่โบอย่างเงี้ยโบโอโซนอ่ะผมก็ไม่ทันพี่โบโอโซนผมก็มาทันเป็นพี่โบตอนที่เป็น
2: พี่อ้อมอ่ะพี่อ้อมทันไหมพี่อ้อมสุนิสา
0: โอ้พี่อ้อมไม่ทัน
2: ไม่ทันอยู่แล้ว
0: พี่โบก็มาทันตอนเป็นเนื้อคู่ประตูถัดไปเป็นคุณวีอย่างเงี้ยเรารู้จักพี่โบจากคุณวี อ่ะอย่างพี่อ๋อง
2: มาลิรู้จักไหมอ๋องมาลิ
0: มารู้จักตอนเป็นอ๋องดีเจอ๋องเนี่ยผม
2: มาลิก็ไม่ทันหรอ
1: ไม่ทัน
0: คือมันทันแต่ว่าเป็นทันแบบความทรงจำที่มัน
2: พี่ชาวเดอะคิลเลอร์ทันไหมพี่ชาวเดอะคิลเลอร์พี่อ๋องพี่อ๋อง
0: ไม่ทันนะวะคือมันรู้จักในอีกบทบาทหนึ่งแล้วอะ
1: แกเบิร์นเด็กกว่าฉัน12ปีรอบนึงเบิร์นตอนฉันทำอัลบั้มอะ20เบิร์นก็8ขวบเอง
2: เออไม่ทัน
0: คือมันไม่ได้แบบเริ่มสนใจ
2: เพราะเด็กอยู่ไง
0: ยังเด็กอยู่
2: ตอนนั้นยังเบบี้ชาร์กอยู่เลย
0: ไม่มีจ้ะเดี๋ยวดีเจดาด้าเลยไม่มีเบบี้ชาร์กจ้ะ
2: ยังแบบว่า The View on the Bus Go อะไรเงี้ยว่าน
0: ะพี่ด้าเคยออกอัลบั้มด้วยเหรอ
2: ไม่เคย
0: ไม่เคยนะจะได้
1: บ
0: าร์อย่าม
1: า
0: เป็นดิวนะ
1: พี่โบโอโซนเนี่ยคือเป็นลูกม่อของเอทามมาเลยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ได้รางวัลที่1 RVS Top Modelแต่ก่อน EFM เนี่ยชื่อคลื่นเราคือ Radio Vote Satellite
2: เพราะว่าเมื่อก่อนเราออนทั่วประเทศ
1: แล้วจะ Satellite ตอน 4:00 นเท่านั้น
2: เออ
1: แต่ก่อนเนี่ย
2: เป็นช่วงบางช่วงเวลา
1: แต่ก่อนเนี่ยคลื่น EFM เนี่ยชื่อว่า Radio Vote Satellite
2: เพราะทั่วประเทศเลยนะ
1: ใช่
2: เป็นวิทยุทั่วประเทศ
0: คือฟังเชียงใหม่คลื่น94ก็คือ94ที่เชียงใหม่เลย
1: แต่ก่อนคือ 93.5
0: อ๋อ
1: แต่ที่เชียงใหม่อ่ะอาจจะอีกเลข
2: หนึ่งแต่ว่าก็จะเป็นเรดิโอแซทไลท
1: ์เรดิโอแซทไลท์พี่โบเนี่ยเป็นลูกม่ออันดับหนึ่ง RVS Top Model
2: แล้วอ่องก็ได้ตำแหน่งอะไร
1: อ่องได้ตำแหน่งท็อป10 RVS Top Model
2: ตายแล
1: ้
2: ว
1: ในปีถัดมา
2: แต่ถ้าเดินในแบบยังไงเธอเดินให้ฉันดูหน่อยสิตอนนั้นน่าจะเดินยังไงเธอเดินยังไงอ่ะอยากเห็นว่าไม่ทันตอนนั้นของอ่องอ่ะ
0: เอออ
2: ย่างนี้เลยเหรอเดินไหลอย่างนี้ได้ไหม
0: ปากต้องแบบหาเรื่องนิดนึง
1: เท่าไหร่บ้า
0: อัลโหล
1: ซึ่งปีที่ฉันประกวด RVS Top Model เนี่ยคนที่ได้คือเดี่ยวสุริยน
2: อ๋อพี่เดี่ยว
1: พี่เดี่ยวได้รางวัลที่หนึ่ง
0: พ
1: ี่
0: เด
1: ี่
0: ยว
1: ใช่แล้วเธอรู้ไหมว่าตอนที่โบได้พี่โบได้ RVS Top Model พี่โบคบกับใคร
0: ใครพูดได้ไหมเนี่ยพูดได้ไหมเนี่ยอุ้ยเมื่อก่อน
2: โอ้จริงด้วยอ่ะ
1: จำได้ยัง
2: จำได้แล้ว
1: อ้าว
2: ล
1: ื
2: มไปเลยลืมไปเลยว่าเขาเคยคบกัน
1: เขาเคยคบกัน
0: โอ้พี่โบเมื่อก่อนหล่อเนี่ย
2: หล
0: ่
2: อมาก
0: หล่อมาก
2: ก่อนหล่อมากเมื่อก่อน
1: แก
2: ก็หน้าตาแบบเด็กซีรีส์วายยุคนี้เลยอ่ะ
1: ฟังนะเราแก่กันแล้วใช่ป่ะ
2: แก่แล้วเราพูดถึงความรัก
0: ไอ้พวกเนี้ยมันคือกี่ปีที่เรา20ถึงป่ะ
2: 20แล้ว
1: 30 20 25 25ปี
0: 25
2: ให้คุณด้าเล่าตอนจัดที่ตู้สยามดีกว่าสนุกมากตอนนั้น
0: อ๋อตู้ก็5
2: ทันตู้ปลาสยามมั้ย
0: ไม่ทันบ้านอยู่บ้านนอกบ้านอยู่รังสิตลำลูกกาปทุมธานีไม่เคยมาสยามตั้งแต่เด็กเพิ่งมาสยามตอน12ขวบเนี่ย
2: ที่สยามอ่ะเคยไปป่ะเคยเดินผ่านมั้ย
0: เคยเข้าสยามตอน12ขวบเพราะก่อนนั้นอยู่รังสิตปทุมธานีลำลูกกามาตลอดเวลาไม่เคยเข้ามากรุงเทพเลย
1: ไม่12ขวบก็น่าจะยังทันถ้าเกิดเดินมาเจอนะแต่ก่อนบนสยามเซ็นเตอร์เราจะมีตู้ปลามีสตูดิโอของเราเป็นตั้งไว
2: ้
1: แล้วก็ไปจัดให้คนเดินผ่านไปผ่านมาเห็น
2: ใช่แล้วปินมาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็จะได้แบบมีแฟนคลับมาแบบมาเจอห้องเป็นห้องกระจกเลย
0: แล้วก็นี่ก็นั่งอ่ะสมมติพี่จะได้มาแฉก็เนี่ยนั่งอยู่เห็นกับ
1: ใช่เห็น
2: คนก็มาถ่ายรูป
1: คนก็มาถ่ายรูปเหมือน
2: แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาแบบศิลปินมานั่งสัมภาษณ์
1: ใช่แต่ดูอีกทีก็ฮิวแมนซูเหมือนกัน
0: แบบ
2: ให้ความรู้สึกช่วงหุ่ย
0: เออ
2: ให้ความรู้สึกช่วงหลินหุ่ย
1: เธอสนุกจังเลยอ่ะ
0: เล่าความหลัง
1: ในการเล่าความหลังอ่ะฉันชอบจังเลยอ่ะ
0: ตุ๊ก
2: ตาค่ะ
0: มีคนทันนะพี่โบเนี่ยเมื่อก่อนก็คบใครนะคุดทันนะ
2: พี่ด้าเคยนั่งในตู้หรอเคยค่ะ
1: ใช่
0: ตู้ป่านะฮะ
1: ดาราไม่ได้เคยนั่งแค่บนในตู้นะคะเคยเป็นเท่าแก่เนียเลยค่ะเพราะเป็นพี่แววค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาเบรกข่าวกันต่อจ้ะ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารต้องเดอลิฟ
3: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
4: นี่พี่ดาพี่อ๋องฮะ
5: ยังไง
4: ถามอะไรหน่อยได้ไหมคือช่วงเช้าๆแบบนี้บางทีอ่ะผมกินข้าวไม่ทันเนาะกว่าจะมาแฉ8โมงมันกินข้าวไม่ทันนะแล้วบางทีกาแฟมันก็ไม่ทันไม่รู้จะกินอะไรมีอะไรให้กินแนะนำตอนเช้าบ้างไหมพี่อ๋องพี่ได้ฮะ
5: มีดิต้องบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยก็แต่ฉันน่ะเป็นคนฉันกาแฟไงกินกาแฟตอนเช้า
6: แต่อย่างฉันขอแนะนำเลยนะจ๊ะถ้าไม่ใช่ใส่กาแฟก็กินนมสิเพราะว่าพี่ก็กินอยู่จ้า
5: อ๋องไม่ธรรมชาติเลย
6: เดี๋ยวกันสิเอาใหม่เอาใหม่
4: เอาใหม่
6: มีนะถ้าไม่ใช่สายกาแฟก็กินนมสิเพราะว่าพี่ก็กินอยู่จ้าต้องตัวนี้เลย
4: ได
5: ้นี่อันนี้เลย
6: ทางเลือกใหม่ของคนที่ใส่ใจตัวเองนมอัลมอนด์บรีส
4: นี่
5: เปิดเพลง
6: นี่นะนี่เธอ
5: น
6: ี
5: ่จะบอกว่าอะไรเดี๋ยวเอามาโชว์ก่อนเธอจะบอกว่าอัลมอนด์บรีสอ่ะมันดีมากๆอุ้ยเย็นวันนี้กินได้เลย
4: อะไรคนละกล่อง
5: เขาแช่มาให้แล้วทุกคนขย่าเลย
6: เธอ
5: นี่เขาบอกว่าเป็นนมตัวใหม่ด้วยใช่ไหม
6: ก่อนจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเปิดทีวีซีของเขาให้ดูกันก่อน
5: ไปดู
6: จ้า
7: แคลอย่างเงี้ยต้องอัลมอนด์บรีสเท่านั้น25แคลยาดื่มแล้วใช้เลย
5: 25แคลยาดื่มแล้วใช้เลย
6: อันนี้ยาคือที่เป็นว่าแกรนมามอ่ะ
5: อร่อยว่ะ
4: อร่อยนะอร่อยนะ
5: อร่อยมากบอกเลยค่ะนี่
4: นะ
5: ยาชอบ
6: ใช่เพราะว่าอัลมอนด์บรีสูตรไม่เติมน้ำตาลทำจากอัลมอนด์แท้เต็มเมล็ด 100% จากแคลิฟอร์เนียครับรสชาติกลมกล่อมลงตัวแถมประโยชน์ครบแคลน้อยแค่25แคลไขมันต่ำและอุดมไปด้วยวิตามิน E กับแคลเซียม
5: คือต้องบอกว่ารสมันอร่อยเนาะมันมีความแบบกลมกล่อมอ่ะทุกคน
6: เพื่อนเพื่อนข้ามลาย
4: ข้ามลายผมนะ
5: อ๋อหรอ
4: ข้ามลายผมนะ
6: ใช่เอาใหม่เดี๋ยวฉันส่งให้ใหม่เอาใหม่แถมประโยชน์ครบแคลน้อยแค่25แคลไขมันต่ำและอุดมไปด้วยวิตามินอีกับแคลเซียม
4: เฮ้ยสูตรไม่เติมน้ำตาลทำจากแอลมอนด์แท้เต็มเมล็ด 100% แล้วมาจากแคลิฟอร์เนียอีกนะพี่อ๋องครับแล้วแบบแคลน้อยมาก25แคลเองไขมันต่ำเลิศมาก
5: ต้องบอกว่าอร่อยจริงๆทุกคนอันนี้อร่อยมากคือรสชาติมันกลมกล่อมกินง่ายบางคนจะกลัวว่ามันหวานหรือเปล่าหรืออะไรอันนี้ไม่หวานนะไม่หวานแล้วก็แบบหลายคนอยากรู้อยากจะกินอร่อยอร่อยแบบเราอ่ะหาซื้อได้ที่ไหนคุณอ๋องบอกหน่อยสิคะ
6: ชอบเลยที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์หรือตะกดตะก้าที่ไลน์บ้านแดงของแฉข่าวเช้าตอนนี้ก็ได้เลยนะ
5: กดตอนนี้ได้เลยทุกคนเราป๊อปอัพขึ้นมาให้แล้วกดได้เลยนะคะต้องบอกว่าอันเนี้ยดีนะมันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยอ่ะเหมาะกับคนตื่นเช้าเช้าเนาะบางคนตื่นมาเรารีบกินข้าวเช้าไม่ทันข้าวเช้าสำคัญมากเนาะ
4: ครับกดได้เลยนะตะกร้าตอนนี้ในบ้านแดงของเรานะฮะสามารถกดได้เลยนะสะดวกมากเลยนะครับผม
6: เห็นไหมล่ะว่ามันดีทางเลือกใหม่ของคนที่ใส่ใจตัวเอง
5: ขอเสียงแบบยาย่าค่ะ
6: เห็นไหมล่ะว่ามันดีทางเลือกใหม่ของคนที่ใส่ใจตัวเองต้องนมอัลมอนด์บรีส
5: ไอ้ยาชอ
4: พร้อมยัง
5: พร้อม
4: นะ
5: มาเลย

0: โอเค
1: ว้าว
0: ซัมมอนบีฟนะ
2: อร่อยมีหลายรสชาติ
1: มีหลายรสชาติมากเลยนะคะ
2: อันนี้กินได้ป่ะ
3: กินได้ครับ
2: เอ้ยอยากลองช็อกโกแลตอุ้ยมันมีรสช็อกโกแลตมันมีรสอุ้ยมันมีรสอันนี้ด้วยอ่ะกาแฟ
1: อันนี้เป็นรสอะไร
2: ลาเต้มีรสลาเต้
1: มัทฉะนะคะ
2: เมื่อกี้ที่เรากินกันอ่ะมันคือรสอันสวีทออริจินอล
1: ใช่
2: อันนี้ก็คือสัตว์แบบใครที่แบบอยากจะกินรสมัทฉะเขาก็มีให้แล้ว
1: มีรสวานิลารสมัทฉะรส
2: เอาฉันเอากลับบ้าน
4: อันนี้
2: ได้ป่ะจะลองกินหลายๆรส
3: ได
4: ้ได้ดีจะได้นะ
2: โอ้ย
4: ได้นะเอ้ยแต่ว่าเอาจริงๆผมอ่ะเป็นลูกค้าของ Almond Beast นะเพราะว่าผมอ่ะ
2: อร่อย
4: กินไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะโอเวอร์ไนท์โอ๊ตแล้วก็ใส่เป็นนมอัลมอนด์น่ะอร่อย
2: เออใช่
4: ครับผม
2: เนี่ยไทยทำโอเวอร์ไนท์โอ๊ตมิวอ่ะแนะนำเลยอ่ะ
1: เห็นไหมล่ะ
2: แช่เขาโอ๊ตอ่ะ
1: เห็นไหมล่ะว่ามันดีช่างเลือกใบของคนที่ใส่ใจตัวเองต้องนมอัลมอนด์บริส
2: เนี่ยอันนี้รสมัทฉะอร่อย
4: ลองดูลองดู
2: ลองนะเดี๋ยวลองรสลองรสมัทฉะ
4: เต้นนิดเดียวหัวใจเต้นแรงเลย
2: นั่นจริงหร
4: อ
2: หัวใจเต้นแล้วหรอ
4: ใช่ใช่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย
1: บอลเมื่อกี้ไม่ได้เรียกเต้น
4: เอาเหรอ
2: ถ้าเกิดเฮ้ยคุณดีจะขนาดไหนเนี่ย
4: หัวใจเต้นเลยอ่ะหัวใจเต้นแรง
1: ตายแล้ว
4: ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายช่วงนี้หัวใจอ่อนแอ
1: มากระที่น้องสาวพวกเราอะไรยะ
2: อร่อยมาก
1: มัทฉะหรอ
2: มัทฉะอร่อยมาก
1: รสจังเลยอ่ะ
4: ไหนแ
1: ค่แกฉันน่ากินรสวานิลาสีชมพูสีชมพูอ๋อสีชมพูรสไม่มีน้ำตาล
2: ใช่เมื่อกี้ที่รสมัทฉะรสมากก็ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องใช้แบบ
4: ยาย่าดูหิวกันนะตอนเนี้ย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่น่ากินรสวานิลาของกินรสวานิลาก่อน
4: โอเคโอเคยาย่าดู
2: เวลาอร่อยนะ
4: หอมหอมหวานหวานนิดนึง
1: รส
2: อร่อยไหม
1: มาก
2: มัทฉะก็รสมัทฉะก็รสชิมเดี๋ยวชิ
4: มยาย่าชิมทุกรสเลยนะ
1: มากเลยยา
2: ชิมสิเราต้องชิมทุกรส
4: โอเคโอเคโอเคว
2: ิ่งติดต้องซื้อติดตู้เย็นละ
1: รถกล้องหนึ่งซูมหน่อยกล้องหนึ่งซูมหนึ่งสองสาม
4: แคปไปนะ
2: ยังไงยาย่าชอบ
1: ยาย่าชอบ25แคปเ
4: อ๊
1: ะตาดาดาทำ
2: นี่ Almond Breeze 25แคปยาย่าชอบเอาแล้ว
1: เบิร์น
2: เบิร์น
1: เบิร์ดดูดไม่ได้ดูดยังไงไม่ได
2: ้ไม่ได้ดูด
1: ดูดอย่าง
2: น
1: ี
2: ้
1: เออ
2: มันต้องหันข้าง
1: เออ
4: Almond Beast 25แคลลองเลย
1: เออล่ะ
2: เบิร์ดบอกว่ากูต้องทำอะไรวะตอนน
1: ี
4: ้แล้วเราสู้หมดเลยเราผ่อนรถเราผ่อนบ้านเราผ่อนอะไรหมดเราสู้หมดแล้วไม่ต้องห่วงนะฮะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอพี่พีเค
4: เอออ
1: าบธนาคารเจอพรุ่งนี้
4: อิงฟ้าเป็น PK เป็นอิงฟ้านะแล้วเด
1: ี๋
4: ยวให้ใส่เกาะอก
2: มา
4: เป็น
1: เจอแน่พรุ่งนี
2: ้มาไหมมาไหม
1: พี่ PK ผิวใสไบรท์คุณสาว
2: และ
1: อิงฟ้า
2: ต้องมาโครโอกราฟเขาหน่อย
1: เจอแน่
2: เขาต้องมาโครโอกราฟเขาหน่อยถ้าอาบน้ำ
4: เ
1: จอสบู่เดลิฟธนาคารเจอแน่พรุ่งนี้นะค่ะ
4: มาที่น้องสาวหน่อย
2: สักวัน
4: จริงๆบอก
1: มากันที่น้องสาวเราหน่อยดีกว่านะจ๊ะนิชานะธนิชาจ้าย ัง
2: ไงคะ
1: ล่าสุดครับตัดสินใจเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัด GMM TV อย่างเป็นทางการนะเธ
2: อ
1: คนก็เลยไปรุมถามไงอุ๊ยตายละมาอยู่ GMM TV เนี่ยอยู่รีหรือเปล่า
4: GL มั้ย GL มั้ย
1: อยู่รีหรือเปล่าอยู่รีมั้ย
2: นั่นน่ะสิแล้วคนอยากลอง
1: ให้แฟนเราลุ้นตอนเปิดตัวทีเดียวค่ะค่ะการพูดติดตลกว่าแล้วก็พูดติดตลกว่ายังไม่เปิดเผยเลยมากไม่ได้จะโดนจ่ายค่าปรับจากทางค่ายค่ะเพราะเป็นความลับค่ะเออ
4: แต่นิชาตอนนี้หน้าดูอินเตอร์ไปแล้วอะ
1: แก
4: แบบไปอินเตอร์ไปแล้ว
1: ก็เขาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของรอรีแอลอะเขาดูอินเตอร์มาก
2: สวยมากแล้วเวลาไปแต่ละครั้งอะ
1: ถูกสุด
2: ๆมันคือเวลาถ่ายภาพออกมาคือแบบสวยสวยหมดเลย
1: ใช่
2: เธอฉันขอเล่าข่าวยินดีกับน้องปีใหม่สักนิดนึงได้ไหม
1: ได้สิได้สิ
2: ล่าสุดน้องปีใหม่เก่งมากลูกแม่แอปนะคะไปประกวดเขาเรียกว่าหุ่นยนต์น่ะการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกที่จีนที่กรุงปักกิ่งและมีการโพสต์นะคะว่าไปการแข่งขันจูเนียร์บอทบอลชาเลนจ์โกลบอล2026 in Beijingได้เหรียญทองมาเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีการแข่งขันเนี่ยที่ปักกิ่งเนี่ยแข่ง2วันนะคะแล้วก็ได้คว้าเหรียญทองได้สำเร็จนะคะก็ยินดีกับน้องปีใหม่ด้วยเก่งมากลูกนี่ไง คือเขาแข่งอะไรกันอะสร้างหุ่นยนต์หรอหรือว่าไงอะ
4: เออน่าจะแบบเขียนโปรแกรมสร้างหุ่นยนต์แหละใช่เป็นเขียนโปรแกรมแล้วก็ใส่แบบคีย์เข้าไปในหุ่นยนต์ให้หุ่นยนต์ทำตามโจทย์
2: บอลบอล
4: น่าจะประมาณ
2: ได้เหรียญทองมาเลยอะเก่งมากมากอืม
4: นี่ด้วยนะ
2: แม่แอปก็ภูมิใจ
4: ขาผม
1: ลดเนาะ
4: เก่งเก่ง
2: ดัมินเนียนอ๋อเป็นแบบเหมือนไอหุ่นยนต์ที่เขาทำอ่ะเออเป็นอันนี้ได้เหรียญทองมา
1: ถูกต้อง
2: เก่งจังเลยแต่เด็กสมัยเนี้ยรุ่นใหม่อ่ะการแข่งขันมันไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยแล้วเนาะ
1: ใช่สิถูก
2: เดี๋ยวนี้มันเป็นโกลบอลแล้วเนาะ
4: ใช่
2: คือเด็กเล็กๆแบบ10ขวบ11ขวบสามารถไปแข่งต่างประเทศกันได้หมดแล้ว
1: ใช่จ้า
2: อ
1: ่ะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงก่อนจ้า
4: เอาเ
1: บรก
4: แล้วเหรอโอ้ยโอเคโอเคพักเหนื่อยพักเหนื่อยก่อน
3: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคาผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคาส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลเบย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคา
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคาผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคาส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Leaf ธนาคาม
7: าครับ
8: ฉันจะเป่าคาถาให้เธอหลงรักให้ปลื้มดาวเป็นร้อยที่คอยมา
9: ดำน้ำด้วยดำน้ำด้วย
10: หน้าทองเหรอ
8: ใช่
10: โจอี้เหรอหน้าทอง
8: ใช่
10: ทำไมอ่ะ
9: ถ้าลงหน้าทองฉันอยากชวนเธอไปอันนี
8: ้ทำไม
9: มันจะมีเพจ Facebook ชื่อว่าธรรมอุทยานสวนป่าสิงหวัดเป็นมันเหมือนที่อยุธยาเอาง่ายๆเขามีการโพสต์ภาพบรรยากาศของการลงหน้าทอง
10: ครับ
9: ความพิเศษคือเป็นการลงหน้าทองที่จัดเต็ม
8: สมฉายาหน้าทองแบบ Pro Max
9: คือตามหลักลงหน้าทองเขาเหมือนจะแปะทองนิดๆใช่ไหม
8: แปะทองแล้วให้มันคลื่นเข้าไปลงบริเวณหน้า
9: ก็จะนิดเดียวแต่ว่าที่เนี่ยเขาไม่ห่วงทองเธอ
8: เออยังไงอ่ะ
9: เหมือนมาร์กหน้าทองไม่ใช่แค่ลงหน้าทองคือมาร์กหน้าทองเลยค่ะจัดหนักจัดเต็มไม่ห่วงทองนะคะแล้วเวลาใครลงหน้าทองเสร็จน่ะเขาก็ต้องมาถ่ายรูปแล้วทุกคนก็กลายเป็นหน้ากากสีทอง
8: ห้ามขำหนูไม่ขำเธอ
9: ห้ามขำ
8: ห้ามขำ
9: เพจเขาก็เลยมีการแคปชั่นบอกว่ากระแสดังต่อเนื่องเป็นไวรัลข้ามคืนลงละหน้าลงหน้าทองทั้งหน้าแบบจริงๆเป็นโปรแม็กซ์ติดตามได้8โมงถึงบ่ายสามใครไม่อยากตกเทรนมาได้เลยจ้ะเขาเรียกว่ามาร์กหน้าทองไม่ได้ลงหน้าทอง
10: เออ
9: ลงทางหน้าจริงๆเป็นหน้ากากทองเลยเธอ
10: ปกติหน้าทองเขาแปะตรงนี
9: ้ใช่ไหมแล้วก็วนๆให้ซึมเข้าหน้าแต่อันนี้คือมาร์กหน้าทองค
8: ่
9: ะ
8: ใช่นะครับใครที่อยากจะปังจะเปรี้ยงอยากจะหน้าทองก็ไปได้เพราะนี่คือหน้าทองแบบโปรแม็กซ์นั่นเองนะครับ
9: เหมือนมาร์กเกาหลีเลยอ่ะ
8: ใช่ไปเจอกันได้ธรรมอุทยานสวนป่าสิงหวัฒนานุสรพ่อแก่เงินล้านนครหลวงอยุธยานั่นเองนะคะ
10: คร
8: ับ
10: ผม
8: หนา
9: เออเป็นกิมมิกดีนะ
8: ลงหน้าทองแบบจึ้ง Pro Max ทุกวัน8โมงถึง3โมงใครไม่อยากตกเทรนด์มาหาแอดได
9: ้พอลงกลับบ้านอย่างนี้ไหมเขาต้องทิ้งเอาไว้กี่วันไหมเพื่อความคล
8: ายไม่แต่ปกติอย่าแกทองอ่ะมันซึมลงหน้าได้นะ
9: ใช่ใช่ใช่มันเขาก็คือเวลา
8: ถ้าทองคำแท้นะ
9: มันจะซึมเข้าหน้า
8: เออมันซึมได้เลย
10: เหมือนมาร์กทองคำก็มีผลึกทองคำ
9: มันจะซึมมันจะซึมเข้าหน้าได้
10: แล้วมันมีคุณประโยชน์อะไรไหมอะทองคำกับ
9: จริงจริงถ้าเกิดเรื่องความงามอ่ะมันช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วความกระจ่างใสได้มาร์กทองคำไง
8: เธอครีโอพัตตาไงมาร์กทองคำไง
9: มันจะช่วยเรื่องความสว่างกระจ่างใส
8: หน้ากากทองคำแท้ครีโอพัตตาไงเธออ ๋
10: อ
8: เออใช่ไหมคือโอปต้าใช่ไหมเธอ
9: ใช่คือโอปต้ามาร์กหน้าด้วยทองคำ
8: อ
9: ันนี้แหละสไตล์คือโอปต้าเลย
8: ใช่
9: ทองคำ
10: แต่ว่าถ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาหรือว่าไปกินกุ้งเผายุทธยาต่อในร้านถ้ามีร้านแถวๆนั้นก็อาจจะแบบว่าเห็นหน้าทองเต็มร้านเหมือนกันนะ
9: ไม่แต่อยากรู้เขาก็ต้องเอาไปถูให้มันซึมไหมอันนี้น่าจะเป็นขั้นตอนของการมาร์กเสร็จถ่ายรูปแล้วยังไงเขาก็ต้องถู
10: แต่เมื่อกี้เห็นมีแบบเป็นเหมือนชาวจีนชาวอะไรมาด้วยเนาะในเพจของเขาอะนะฮะมันไม่ใช่ไม่มีแต่คนไทยอย่างเดียวนะมีคนจีนมา
9: แล้วก็เดินกันไปก็มาร์กหน้าทองกันหมดเลยเนาะ
10: ใช่ใช่ใช
9: ่เออลดว่ะ
10: เออเออ
8: เห็นไหมล่ะ
9: ชอบจังเลยดูเก๋มันดูมีกิมมิกอ่ะของที่นี่ดูมีกิมมิกโอ้แต่คนจีนเยอะจริง
8: จริง
9: ที่นี่คนจีนเยอะเนี่ยแหละคนจีนมาเต็มเลย
8: เธอเคยสั่งของแล้วได้ไม่ต้องปกปะ
9: เคย
8: อะไร
9: สมมติสั่งกระเป๋าได้เสื้ออะไรอย่างเงี้ยมี
8: ใช่ไหม
9: มี
8: โอ้จริง
9: แต่ว่าจะเป็นแบบเหมือนเพจที่มันเป็นแบบดูแบบไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมี
8: ล่าสุดเธอหนุ่มคนหนึ่งเขามาโพสต์ใน Facebook พวกเราคือผู้บริโภคสั่ง iPhone เปิดกล่องมากลายเป็น Android
7: เอ้า
8: ลด
9: สั่ง iPhone แต่ได้ Android มา
8: ใช่เนี่ยสั่ง iPhone มานะครับจากแพลตฟอร์มชื่อดังร้านค้าทางการด้วยเปิดพัสดุออกมาตายไม่ใช่ iPhone จ้ะแต่กลับกลายเป็นระบบปฏิบัติการ Android ไม่ตรงปกอย่างสิ้นเชิง
10: นี่อ่ะพอโพสออกไปเนี่ยคนก็เน้นย้ำนะเวลาคุณสั่งของมาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยถ่ายวิดีโอตอนแกะกล่องไว้ด้วยนะจะได้เป็นหลักฐานเอาไปเคลมเอาไปอะไรได้นะครับ
8: ถูกต้องนะครับแต่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าโดยปกติแล้วหากสั่งซื้อ iPhone รุ่นใหม่เนี่ยทางร้านจะใช้กล่องบรรจุพันขนาดใหญ่ห่อกันกระแทกแน่นหนานะแต่ในภาพเนี่ยดูเหมือนว่ากล่องพัสดุก็คือไม่โอเคเลยอ่ะ
9: ม
8: ัน
9: ย่นย่นเน
8: า
9: ะ
8: มันย่นย่นแล้วเหมือนถูกแกะถูกเปิดถูกอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไงนะครับก็เลยต้องไปตามหาว่าเอ๊มันผิดพลาดที่ตรงไหน
9: ม
8: ี
9: ใครเปลี่ยนไหมหรือยังไงอะไรแบบนี
8: ้นะครับ
10: นะฮะ
9: ค่ะ
8: อ่ะหมดเวลาแล้วทุกคนวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะคะ
9: เขาบอกว่าให้แฉข่าวเช้ามี5ชั่วโมงได้ไหม
10: โอ้ย
9: โ
8: หแล้วฟังด้วยนะแล้วถ้าไม่มีคนฟังนะอ่องจะอ่องจะงอนนะ
10: โอ้ 5 ชั่วโมงเมื่อกี้โหยพร้อมกันเลยเห็นหน้าเลยดีเจอ่องดีเจดาด้าหันหน้ามาโหยโหยพร้อมกัน
9: เป็นรายการทอล์กอ่ะ
8: 2ชั่วโมงกำลังดีจ้าก็เป็น
9: รายการทอล์ก2ชั่วโมงกำลังดี
8: เป็นฟีลแบบทำงานที่เรารักหน
9: อแต่ว่าถ้าเกิดรายการทอล์ก5ชั่วโมงไม่ไหวจริงๆนะมันควรเปิดเพลงนะถ้า
8: ใช่ครับนะค่ะเด็กๆเราก็เคยจัดนะ 5-6 ชั่วโมงอ่ะ
9: เธอฉันเคยจัดแม็กซิมัมสุดอ่ะ12ชั่วโมงนะ
8: ใช่เธอเราจัดได
9: ้12ชั่วโมงนะ
8: ถูกนะคะ
9: ดาด้าเรดิโอนะ
8: ใช่นะคะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณด้วยครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บรีชนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช้25แคลที่ยาย่าชอบผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลีฟธนาคารต้องเดอะลีฟ
10: ถ้า5ชั่วโมงดีเจลาหมด
9: ไม่ฉันชอบอีกอันนึงถ้า5ชั่วโมงอ่ะพี่พีเคเอาข่าวที่ไหนมาอ่าน
8: เข้าใจยัง
9: เพราะว่าข่าวหมดตั้งแต่ชั่วโมงครึ่งแล้ว
8: จะเข้าใจยังไปแล้วนะพรุ่งนี้ก็มาเจอกันใหม่จ้า
10: จ
5: ้
10: า
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บรีสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟ

0: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีเจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
1: EFM Fandom Live
2: ตอนหลับมีผัดเอย่าสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: เล่นเกมไหม
4: ได
5: ้ค่ะ
2: เกมของเราชื่อเกมว่าอดีตปัจจุบันอนาคตเธอรู้ไหมฉันชอบที่เธอจุดๆๆแล้วเธอรู้ไหมก่อนนอนฉันชอบที่ได้ยินเธอกระซิบข้างหูฉันว่าร
5: ักนะ
6: รักนะ
5: เออ
6: โอ
5: เคเอาสลับเธอรู้ไหมฉันชอบที่เห็นเธอเต้นท่า
2: โดโด
3: มันคือท่าซิกเนเจอร์พี่มีค่ะ
5: โดโดโดโดโดโดโดโดโด
3: เดี๋ยวมันจะเลยกล้องไง
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
8: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
9: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีสานต่อมิตรภาพไทยออสเตรเลียเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
12: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวของพิรมดุดอัญญมณีแดง
13: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
14: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
15: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
14: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
16: ยาองผสมขี้เกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
10: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมคาราวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลสานต่อมิตรภาพไทยออสเตรเลียเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจนวัตกรรมและประชาชนคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
17: ที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เครือรัฐออสเตรเลียในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตวิสลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและการขยายความร่วมมือระหว่างกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมาอย่างยาวนานและจะครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเร็วๆนี้พร้อมชื่นชมผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้ความสำคัญและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างต่อเนื่องพร้อมยังเปิดโอกาสให้ชุมชนจากทั่วโลกรวมถึงชุมชนไทยสามารถรักษาอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วมในสังคมปัจจุบันมีชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประมาณ 30,000 คนและนักศึกษาไทยประมาณ 10,000 คนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐนายกรัฐมนตรียังยินดีต่อการเติบโตของการ

0: ่กี่วินาทีหลังจากขึ้นบินจากลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนเกาะชิฟนอตขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุที่แน่ชัดขณะที่หน่วยดับเพลิงของกรีซระบุว่าเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกครั้งนี้ทำให้เกิดเสียงสัญญาณเตือนภัยที่ได้ยินไปทั่วเกาะชิฟนอตซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะไซคาดิสซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคจอประสาทตาเสื่อมปัจจัยเกิดจากโรคอะไรบ้างไปติดตามค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
0: โรคจอประสาทตาเสื่อมเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมในส่วนกลางของจอประสาทตาซึ่งเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความสามารถในการมองเห็นของผู้สูงอายุลดลงโรคนี้มักพบในผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปจึงมักเรียกว่าจอประสาทตาเสื่อมเนื่องจากอายุแต่จอประสาทตาเสื่อมอาจพบได้ในผู้ที่มีอายุน้อยซึ่งมักพบในผู้ที่มีประวัติในครอบครัวป่วยเป็นโรคนี้อาการของโรคจอประสาทตาเสื่อมคือมองเห็นภาพบิดเบี้ยวมองเห็นเส้นตรงเป็นเส้นโคตรมองเห็นส่วนกลางของภาพการมองภาพต้องใช้แสงเพิ่มมากขึ้นและมองเห็นสีลดลงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมคืออายุจะพบมากในผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีเป็นพันธุกรรมโดยร้อยละ50ของผู้ป่วยจะมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้มาก่อนพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายและพบมากในผู้สูบบุหรี่โดยจะมีโอกาสเป็นโรคนี้เร็วกว่าผู้ไม่สูบถึง10ปีปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคนี้ให้หายขาดแต่สามารถหยุดหรือชะลอเพื่อให้จอประสาทตาเสื่อมช้าลงได้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
2: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลือ
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
4: Number 11

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ

ไม่พอพี่พิกฤตนะครับ10โมง16นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับดีเจเคเบิลครับต่อเนื่องกันจากแชร์ข่าวเช้านะครับอยู่ด้วยกันในเช้าวันอังคารคุณผู้ฟังครับอังคารที่18สิงหาคมนะครับกับเช้าวันอังคารที่อากาศสดใสเหลือเกิน

หลุมอากาศพี่ปามี่นะครับจากคุณชนิดาส่งเข้ามาบอกว่าทักทายวันอังคารอยากฟังเพลงหลุมอากาศจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งเรื่องคุยกันสั้นๆหน่อยคุณผู้ฟังครับไหนๆเราก็ขอเมนูอาหารกันทุกเที่ยงแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยไปเจอบทความหนึ่งคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าวิธีกินยังไงกินข้าวเที่ยงยังไงให้ช่วงบ่ายไม่รู้สึกง่วงนะครับเขาบอกว่าสาเหตุหลักเลยนะที่ทำให้เราเนี่ยกินข้าวเสร็จอิ่มขึ้นมาตอนบ่ายมันง่วงเพราะว่าพลังงานส่วนใหญ่มันถูกใช้ไปกับการย่อยอาหารนะครับทำให้พลังงานส่วนอื่นของเรามันต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรงดนะครับก็คืออาหารที่มันมีไขมันสูงครับหรือว่าอาหารที่แบบเป็นพวกแป้งๆเยอะๆนะครับอาหารฟาสต์ฟู้ดแล้วก็ของหวานหลังจากทานมื้ออาหารนี่คุณผู้ฟังหลายคนที่ขอเมนูอาหารส่งเมนูอาหารเข้ามาในส่วนใหญ่จะตามด้วยของหวานทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ตอนเที่ยงไม่ง่วงนะคุณควรจะต้องงดของหวานนะครับแล้วเขาก็แนะนำว่าให้เพิ่มสัดส่วนของโปรตีนรวมไปถึงผักเนี่ยให้มันได้สักประมาณ 30-40% ของจานนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากการตบท้ายด้วยของหวานเปลี่ยนเป็นเดินเบาๆสัก 5-10 นาทีหลังรับประทานอาหารเที่ยงมันจะทำให้ช่วงบ่ายของคุณไม่รู้สึกง่วง

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: เมื่อคืนนี้ในใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับเราต้อนรับคุณมุกครับคุณมุกเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารเม้งปูดองนะครับแล้วก็เป็นทายาทรุ่นที่2ที่ต้องผ่านความท้าทายคุณผู้ฟังครับพาธุรกิจครอบครัวนะครับผ่านไม่ว่าจะเป็นโควิด-19ภาวะเศรษฐกิจที่มันซบเซาร่วมไปถึงเนี่ยคู่แข่งเกิดขึ้นเยอะแยะในโซเชียลมีเดียรวมไปถึงวิธีการที่จะต้องรักษามาตรฐานยังไงให้ผ่านพ้นทุกอย่างมาได้นะครับเมื่อวานนี้คุณมุกเนี่ยเขามาบอกวิธีแล้วก็เคล็ดลับไว้หมดแล้วใครที่สนใจอยากจะเปิดร้านอาหารสัก1ร้านตั้งแต่สเต็ปแรกลองไปฟังคุณมุกย้อนหลังกันได้นะครับ YouTube A Time ของเราใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันอังคารทำงานมาเหนื่อยๆกินอาหารจานโปรดสักมื้อก็ถือเป็นความสุขของวันได้นะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: ขชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
9: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
10: กินน้องส

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
3: 1 2 3 go
4: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ
2: 10โมงกับอีก41นาทีเลยครับเมื่อกี้นี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของการทานข้าวเที่ยงยังไงให้ไม่ง่วงนะครับคุณสาริดานี่ส่งเข้ามาน่าจะเป็นประสบการณ์ตรงนะครับบอกว่าทานอะไรก็ทานไปเถอะง่วงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราไม่ว่ากันคุณผู้ฟังครับเพราะว่าบางทีเนี่ยสำหรับบางคนเนาะช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในแต่ละวันของเขาเนี่ยบางคนทำงานหนักมากๆช่วงที่มีความสุขที่สุดก็คือการพักทานข้าวเที่ยงทานอะไรที่อยากทานนะครับทานแล้วมันมีความสุขทานแล้วมันรู้สึกว่ามีแรงทำงานทานไปเลยคุณผู้ฟังแต่ขออย่างเดียวส่งมาบอกกันด้วยว่าเมนูไหนที่ทำให้คุณเนี่ยมีความสุขนะครับอยากจะมีช่วงเวลาที่แสนสุขเหมือนคุณบ้างจัง

0: Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: พุทโธพุทโธครับวันพุธนี้เจอกัน3ทุ่มถึง5ทุ่มเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับปัญหาที่คุณอยากจะโทรเข้ามาคุณสามารถโทรเข้ามาได้ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าเรื่องของคุณมันจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเป็นเรื่องใหญ่คอขาดบาดตายพวกเราพร้อมนั่งฟังแบบไม่ตัดสินนะครับ02-665-8373หรือว่าอยากจะส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ Facebook ของเราก่อนได้เลยนะครับที่ EFM Station แล้ววันพุธเจอกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธอกพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: FM New Release ขอบคุณด้วยนะครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่ละมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน1เพลงใหม่แนะนำวันนี้นะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยจะได้เจอกับนักร้องที่ร้องเพลงนี้นะครับนั่นก็คือน้องยูจีนและก็น้องยูจีนนะครับชื่อเหมือนกันเลยคุณผู้ฟังแต่ว่าเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราได้นั่งพูดคุยกับน้องทั้ง2คนนะครับนอกจากจะร้องเพลงนี้แล้วน้องทั้ง2คนเนี่ยยังเป็นนักแสดงนำจากเรื่อง Crush Crisis นะครับเพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อได้พูดคุยกันถึงเรื่องเพลงและก็เรื่องซีรีส์แต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงของพวกเขาก่อนนะครับคือฉันอะยูจีนฮะ

0: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: กรอบเกลียวเขียวโปเต
6: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
8: นี่ๆแมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
9: มีชีสอีกไหม
10: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
11: ปลายโต๊ะวิทยา EP 61เปิดซีรีส์โรงเรียนชายล้วน4จตุรมิตรไปกับโรงเรียนอัสสัมชัญนำทีมโดยประธานรุ่นตัวจี๊กับลีด AC รีวิวห้องเรียนจัดเต็มเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะดูความเก่งของเด็กสมัยนี้ทั้งดนตรีกีฬาวิชาการพุ่งทะยานไปถึงอวกาศพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซ่ามอบไฟเสริมกำลังใจให้ชุดท้ายมั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซ่าดูดีให้สุดในแบบคุณ

0: ทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
1: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
2: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
0: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
2: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
0: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบร์ทนรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิคฮอลล
5: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
4: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
6: EFM Playlist of the Week Chant of the Week
7: Number 1เมื่อถูกค้นพบ Freehand

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะตำรวจสนที่กำลังกว่า100นายเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายขบวนการทำบัตรสีชมพูค้น7จุดพบต่างด้าวกว่า 1,300 คนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยตำรวจนครบาลและฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนที่กำลังกว่า100นายเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดง7เป้าหมายตรวจสอบกระบวนการร่วมกันจัดให้มีการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบจากการตรวจสอบข้อมูลแฟลตดินแดงกว่า 5,700 ห้องพบห้องพัก44ห้องมีการแจ้งย้ายบุคคลเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมากห้องละไม่น้อยกว่า16คนรวมแล้วกว่า 1,300 คนโดยส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างด้าวและพบการย้ายเข้ามาตั้งแต่ปี2567ซึ่งเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติเนื่องจากเป็นห้องที่มีขนาดเล็กแต่กลับมีการแจ้งบุคคลเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมออกหมายจับแล้ว7รายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ3รายรวมถึงเจ้าบ้านนายหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าปี2567ห้องพักชั้นที่5มีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยภายในระยะเวลาเพียง2วันมีชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าพักอาศัยถึง35คนส่วนห้องพักที่ชั้น1พบว่ามี64คนการระดมกำลังและยุทโธปกรณ์บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งควบคุมไฟป่าเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและทรัพย์สินในพื้นที่เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มณฑนทหารบกที่41ดำเนิน

0: ที่เข้าสนับสนุนการควบคุมและดับไฟป่าตำบลบริเวณตำบลเครงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ระดมสรรพกำลังอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้างซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตสุขภาพทรัพย์สินรวมถึงทัศนวิสัยในการใช้เส้นทางของประชาชนโดยทหารจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงทั้งจุดเสี่ยงเกิดไฟไหม้ใหม่และพื้นที่เดิมพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากหมอกควันพร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างเคร่งครัดและดูแลสุขภาพระหว่างปฏิบัติภารกิจทั้งนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สาธารณภัยมณฑลทหารบกที่41ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นเหตุไฟไหม้ป่าหรือจุดเสี่ยงขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อร่วมกันป้องกันการลุกลามและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
1: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: อย่ามัวแต่มองหาความสุขจากที่อื่นให้เริ่มจากมองหาในตัวเราเอง
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

3เพลงเปิดต้นชั่วโมงที่2นะครับนี่คือเมื่อถูกค้นพบ1งานจากฟรีฮานนะครับแล้วก็มี1เพลงกล่าวด้วยแอบเหงาจากพี่เสนาหอยแล้วก็มีขี้งาจากพร็อกซี่นะครับ 11:20 นาทีอย่างที่บอกกันไปตั้งแต่ช่วงประมาณกลางชั่วโมงที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับ 11:30 เดี๋ยวเจอกับน้องยูจีนและก็น้องยูจีนรวมไปถึงน้องยูเบิ้ลด้วย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: ต้องบอกว่าพฤหัสนี้นะครับเตรียมตัวสตูแตกได้เลยคุณผู้ฟังเพราะเดี๋ยวเราต้อนรับเจลบอย2นะครับ6นักแสดงนำเจลบอย2ครับนิวไปพีเจเลออนพิมและก็ไม้นะครับรอติดตามกันได้พฤหัสนี้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่ม EFM Fandom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
3: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลไบแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
10: ทำงานประจำอยู่ที่กรุงเทพพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่างานประจำมันทำให้เราเหนื่อยและไม่มีเวลาให้กับครอบครัวก็เลยมาซื้อโฮมสเตย์มือสองที่จังหวัดน่านมันเขาเรียกว่าเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่เนาะอะไรเงี้ยอยากได้กำลังใจมากๆเพื่อที่จะสู้ไปได้ถึงที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ
11: เท่าที่เราดูมันก็ธรรมชาติดีนะจะแนะนำดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าอยากให้คนเมืองไปฟ้าต้องทำในสิ่งที่คนเมืองหวยหานั่นคือความสโลไลฟ์พอโฮมสเตย์เรารู้สึกว่ามันคือไลฟ์สไตล์ของการออกไปใช้ชีวิตเป็นแบบพื้นบ้านโลคอลจริงๆเช่นตอนเช้าตักบาตรเตรียมของให้ไปด้วยกันตอนเย็นทำกับข้าวร่วมกับเราแล้วถ่ายลงคอนเทนต์เลยค่ะอันนี้พี่แนะนำเนาะลองดูนะ
12: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: อังคารคลุมโปง
13: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
16: คืนนี้วันอังคารนะครับแน่นอนเดี๋ยวเราเจอกับอังคารคุมปง X นะครับต้อนรับคุณน้ำหวานและคุณเจนะรอติดตามกันได้2ทุ่มถึง4ทุ่มคืนนี้น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนอสิงแบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะครับ
15: อังคารคุมปง
13: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
17: EFM DJ Playlist by
16: DJ Cable ครับ11โมง33นาทีต้อนรับยูจีน
18: สวัสดีครับ
16: สวัสดีครับยูจีนและก็ยูจีน
18: ใช่ครับ
16: นะฮะยูจีนและยูจีนแนะนำตัวรวมไปถึงทักทายแฟนๆที่มารออยู่ตอนนี้อินเตอร์แฟนเยอะมากเลยนะทักทายภาษาไทยก่อนแล้วก็ทักทายภาษาอังกฤษกับอินเตอร์แฟนได้เลยนะ
18: โอเคครับสวัสดีครับผมยูจีนนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
16: ครับ
18: My name is Eugene and I would like to thanks you all international fans I have seen a lot of you guys commentedOn YouTube, yeah. So thanks for waiting for today.
16: Thank you.
19: สวัสดีครับผมยูจินเหมือนกันครับก็ for international fan. Hello, my name is Eugene.
16: โอเคนะฮะซึ่งยูจินและยูจินวันนี้คือตอนแรกเนี่ยตกใจมากว่าชื่อเหมือนกันแต่ว่าพอเห็นเขียนภาษาอังกฤษไม่เหมือนกัน
18: ใช่
16: อ
18: ัน
16: นี้ยูจินแบบ
18: J
16: E E N
18: ใช่
16: มันมีความหมายว่าอะไรหรือว่าแตกต่างกันยังไงมั้ยยูจีนแบบจีนแบบอันนี้ GENE เนาะ
19: GENE ครับใช่
18: จริงๆผมว่าไม่ได้มีความหมายที่แตกต่างกันมากครับแต่เขาเคยบอกว่าชื่อเขามาจากอะไร
19: มาจากหนังเรื่องนึงครับเป็นพระเอกแล้วคุณแม่ก็เอามาตั้งเพราะคุณแม่ชอบ
16: ครับผมก็เลยกลายมาเป็นยูจีนนะครับผมซึ่งแน่นอนทั้งยูจีนและยูจีนเนี่ยเราเป็นนักแสดงนำ
18: คร
16: ับ Class Crush Crisis
19: ใช่ครับ
16: นะฮะซึ่งเรื่องย่อเรื่องราวตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะเล่าย่อๆฟังว่าตอนนี้เดินทางมาถึง EP 4แล้วเนาะ
19: ใช่
16: เดี๋ยววันศุกร์นี้จะเป็น EP 5นะครับผมเล่าเรื่องราวย่อๆหน่อยเพราะเซตติ้งมันเกิดที่โรงเรียนมัธยมแล้วมันมีกับเรื่องราวอะไรบ้างแล้วรออะไรให้เรารอติดตามกันบ้างฮะ
18: ก็เป็นซีรีส์มัธยมปลายนะครับที่นักเรียนชายกลุ่มน้อยย้ายไปโรงเรียนหญิงล้วนที่เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนสหปีแรกครับก
16: ็
18: ใช่ครับแล้วก็นักเรียนชายพวกเนี้ยครับก็ต้องพยายามปรับตัวเองเพื่อที่จะเจอเหมือนแบบเจอเขาจะช็อกหรือว่าทรดิชันที่แบบเราไม่ชินในการเจอในชีวิตประจำวันเช่นบางคนเขาอาจจะแบบแต่งเมคอัพไม่ค่อยกินข้าวกลางวันหรือว่าแบบไม่ค่อยตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบพยายามเข้าใจว่ามันต้องปรับเปลี่ยนเยอะมากแล้วก็พอเรื่องผ่านไปเรื่อยๆครับเราก็เริ่มเจอความรักอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้น
16: ก็คือมีอยู่โรงเรียนนึงเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหญิงล้วน
18: ใช่
16: เสร็จแล้วปีแรกที่เขาเปลี่ยนมาเป็นสหะที่มันมีผู้ชายมาด้วยเนี่ยเราเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มแรกที
18: ่
16: เข้าไปเป็นเด็กนักเรียนชายในโรงเรียนที่เคยเป็นหญิงล้วนมาก่อนนะฮะเหตุการณ์มันก็จะเจอแบบว่าอุ๊ยทำไ
18: ม
16: ชาวแก๊งผู้หญิงที่เป็นชนกลุ่มใหญ่เนี่ยเอาไม่กินข้าวเหรอทำไมเอาเวลาพักกินข้าวไปทำอย่างอื่นเราก็เลยงงแล้วก็ต้องปรับตัวกันไปด้วยซึ่งพอเราเป็นชนกลุ่มน้อยในโรงเรียนเราก็ต้องเกาะกลุ่มกันไว้ถูกไหม
19: ใช่ก็คือมีการสร้างชมรมขึ้นมาในโรงเรียนนะครับเป็นชมรมที่รวมผู้ชายที่เข้ามาเพื่อจะปรับตัวกันแล้วก็เหมือนแทรกซึมความเหมือนเป็นประเพณีของโรงเรียนของผู้หญิงครับ
16: ซึ่งต้องบอกว่าทั้งยูจีนและยูจีนตอนนี้ก็คือยังอยู่วัยมัธยมเหมือนก
19: ัน ใช่ใช
16: ่คือในเรื่องกับตัวจริงก็คือวัยใกล้ๆกันอันง่ายไหมอะอย่างเงี้ยง่ายไหมแบบเรื่องของแบบเวลาเราต้องไปเล่นในซีรีส์เรื่องพอมันเป็นในวัยเราอะมันง่ายไหม
18: คือถามว่ามันมีความง่ายผมมองว่าก็มีความง่ายนะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์ที่ผมได้อะมองว่าไม่ค่อยง่ายสำหรับผมเท่าไหร่ครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ผมอะคือเหมือนแบบรู้สึกว่าเหมาะกับเขามากกว่
16: า
18: แล้วคาแรคเตอร์ของเขาเหมาะกับผมมากกว่าคือนิสัยแทบตรงข้ามกันเลยครับแต่ว่าการที่เราได้เล่นเป็นซีรีส์มัธยมเนาะมันก็มีแอดวานเทจอยู่เพราะว่าเราก็แบบเข้าใจว่าเด็กมัธยมในแต่ละวันเขาทำอะไรกัน
16: งั้นคร่าวๆยูจีนเล่นเป็นอะไรแล้วก็คาแรคเตอร์ประมาณไหนครับ
18: ครับผมรับบทเป็นลีดครับลีดก็จะเป็นเด็กหลังห้องชอบเล่นกีตาร์อยากเป็นนักร้องวงร็อกเท่ๆครับแล้วก็ไม่ค่อยแคร์คนอื่นเท่าไหร่
16: โอเค
19: ก็ส่วนผมนะครับรับบทเป็นพัตเตอร์ครับเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยจะสุงสิงกับใครเป็นอินโทรเวิร์ตครับ
16: นี่คือคาแรคเตอร์สลับกันเหรอปกติเราเป็นคนที่นิ่งเงียบๆเหรอ
18: ใช่
16: แสดงว่าเราก็ปกติเป็นแบบเหมือนเด็กหลังห้องแบบแสดงออก
19: ใช่ครับส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนที่เป็นหลังห้องไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นตัวพัตเตอร์เองคือเขาตั้งใจเรียนมากรักเรียนเนิร์ดๆอะไรอย่างงี้เป็นคนที่รักระเบียบอะไรอย่างเงี้ย
16: ไอ้เงี้ยเราก็ต้องทำการบ้านหนักพอสมควรเพราะว่าคาแรคเตอร์ที่ได้รับมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรแล้วอ่ะอย่างเรา2คนเนี้ยพอคาแรคเตอร์มันสลับกันน่ะมีอะไรที่เราแลกเปลี่ยนกันมั้ยเช่นแบบอ่ะยูจินบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเด็กหลังห้องมันต้องมีพฤติกรรมยังไงวิธีการพูดวิธีการคุยหรือว่าอันนี้อาจจะแบบว่าปกติคนที่มันเป็นอินโทรเวิร์ตมันต้องทำยังไงมันต้องมีการพูดหรือการเดินหรือพฤติกรรมยังไงลองเคยปรึกษากันไหม
19: คือตัวผมเองครับเป็นอินโทรเวิร์ตอยู่แล้วถ้าเป็นยูจินเองก็เป็นอินโทรเวิร์ตอยู่แล้วซึ่งเรื่องอินโทรเวิร์ตเนี่ยผมค่อนข้างที่จะทำกันบ้านมาดีส่วนเรื่องพวกการตั้งใจเรียนการทำตัวเป็นระเบียบเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องซึมซับเยอะๆครับ
18: ส่วนผมก็คือผมมองว่าเรียนรู้ได้จากคนข้างๆนี้เลยครับคือไม่ต้องไปไหนไกลเลยครับคือผมก็แต่ละวันเนาะก็ดูว่าแบบไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นยังไงแบบวิธีการเดินอะไรอย่างเง
16: ี้
18: ยคือเมื่อก่อนผมก็ยังเดินแบบเป็นเด็กแบบเรียกว่าอะไรอ่ะคือเด็กหน้าห้องเด็กนึงก็จะมีแบบของเขาอ่ะมันเป็นแบบมันดูออกเนาะเขาก็แบบผมก็เลยไปดูวิธีการดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อก่อนนะผมเล่นกีตาร์ไม่เป็นด้วยเมื่อก่อนผมถือกีตาร์เงี้ยแล้วใคร
16: เชนโลกเลย
18: ใช่แล้วใครเขาจะถือกีตาร์งั้นมันไม่มีอ่ะเนี่ยผมก็ให้คนนี้สอนแบบกีตาร์มันไม่ถืออย่างนี้นะต้องถืออย่างนี
19: ้
18: แล้วก็ให้เขาสอนแบบคอร์ดคร่าวๆอย่างเงี้ยไม่แบบเล่นเป็นครับ
16: อย่างน้อยอ่ะมันก็มีให้ได้เห็นกับตาว่าออกพฤติกรรมแบบนี้เราก็ได้เรียนรู้ศึกษาพฤติกรรมไปซึ่งก่อนหน้านี้จำได้ครับว่าวันที่แบบแคสติ้งเรื่องเนี้ยเพราะว่าเราบ้านใกล้เรือนเคียงเนาะเชงกับ EFM เราเนี่ยก็คือจะเห็นวันที่มาแคสติ้งก็คือมาตรงนี้มั้ยใช่มั้ยที่นั่งรออยู่ข้างหน้ากันเยอะๆใช่มั้ยใช่พวกเรามั้ย
18: ผมมีแคส2ที่ครับก็มีที่1แคสตรงที่ชั้น38ด้วยคร
16: ับ
18: แต่ก็มีอีกที่1ด้วยครับไม่ใช่
16: โอเคโอเคตื่นเต้นมั้ยกับอันนี้ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ในชีวิตของเรา2คนตื่นเต้นมั้ยวันที่แบบมาแคสติ้งวันแรก
19: เอาตรงๆตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันก็เสมือนเป็นก้าวแรกของเราแบบก้าวแรกในการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่จะได้มาเล่นในวงการนี
16: ้
19: ก็เอาตรงๆตื่นเต้นมากๆครับวันที่มาตอนแรกไม่คิดว่าจะได้มาด้วยก็เลยลองมาแคสดูแล้วก็ได้มาทำงานจริง
16: ๆแล้ววันแรกอ่ะยูเจนวันแรกที่รู้ว่าเนี่ยจะได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้ละเป็นไง
18: คือผมรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็งงว่าเฮ้ยทำไมเราได้รับบทเป็นเหมือนแบบนักแสดงนำเนี่ยเราก็ตกใจเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเรามองว่าเราไม่ได้เหมาะกับวงการบันเทิงขนาดนั้นเพราะว่าแบบเราเป็นเด็กหน้าห้องตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออกครับอย่างเช่นวันแรกที่ผมมาแคสที่เชนะก่อนที่แบบจะได้รับบทนี้ที่มาแคสวันแรกเลยครับคือเขาก็บอกลองเต้นโชว์หน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วคือเหมือนแบบผมมองว่าแบบโอ้โหคุณภาพผมไม่ค่อยเหมาะกับวงการบันเทิงนี้เท่าไหร่คือเหมือนแบบเขาให้แบบลองทำท่าแบบทวิร์กอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเอ้ยมันไม่
16: เกิดมาในชีวิตเนี้ยสิบเท่าไหร่สิบเจ็ดไหม
18: สิบเจ็ดแล้วครับ
16: สิบเจ็ดผมไม่เคยทำมาก่อนเลยพี่มาให้ผมทำเนี่ยถูกไหม
18: ใช่ครับ
16: มันเป็นอย่าง
18: นั้นก็ผมก็บอกว่าเหมือนแบบมันไม่สุภาพหรือเปล่าครับขอไม่ทำแล้วกันนะใช่ครับแต่สุดท้ายก็ดีใจครับที่ได้รับบทนี้ครับ
16: ครับผมซึ่งก็พัฒนากันไหมเลยก่อนที่จะเริ่มโปรเจกต์นี้ตั้งแต่วันแคสซิ่งอ่ะมันผ่านมาสักประมาณกี่เดือนก่อนที่จะแบบเริ่มเปิดกล้องถ่าย
18: ก็ประมาณ3เดือนเนาะ
19: 3-4 เดือนประมาณนั้นครับ
16: ระหว่างนั้นก็เวิร์กช็อป
19: ตอนนั้นก็มีการเรียน acting มีเวิร์กช็อปแล้วก็มีการเรียนเหมือนพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ
16: เพราะว่านอกจากยูจีและยูจีแล้วเนี่ยโอ้ยังมีชาวแก๊งของเราอีก
18: เยอะผม
19: ใช่
16: ทั้งหมดรวมๆแล้วประมาณกี่คนครับที่เป็นแบบนักแสดงหลักในแบบในเซตของพวกเราที่เจอกันบ่อยๆในกองเงี้ย
19: ก็มี7คนเป็นแก๊งน้ำผงรวมพวกเราด้วยแล้วก็มีผู้หญิงอีกประมาณ6คนครับ
16: แล้วก็ประมาณ10
19: 13
16: 14
19: คน
16: ที่จะเจอกันในกองตลอดเวลาบรรยากาศเบื้องหลังในกองเป็นยังไงบ้างอยากรู้เรื่องแรกอ่ะเวลาผู้กำกับหรือว่าพี่เขาเรียกบอกว่ายูจินเข้าฉากเคยมีแบบยูจินนี้กับยูจินนี้เคย
18: ไปกันคู
16: ่เถียงกันไหมว่าไอ้นี่ยูจินนี้เนี่ยฉากต่อไปยูจินนี้หรือมีปัญหาอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับชื่อเช่นข้าวอย่างเงี้ยยูจินกับยูจินมันต้องมีปัญหากันถูกไหม
18: ครับ
16: มันชื่อเหมือนกันอ่ะมันมีปัญหาอะไรตรงนี้ไหมคร
19: ับ แต่เหมือนในกองปัญหานี้จะไม่ค่อยพบบ่อยครับเพราะว่าเขาจะเรียกเป็นตัวละครเขาจะเรียกเป็นลีดกับพัตเตอร์พัตเตอร์เข้าซีนนี้นะคะอะไรอย่างนี้ลีดเข้านะครับ
18: แล้วบางครั้งเขาก็แบบมีเรียกว่าแบบจีนหนึ่งจีนสอง
16: อยากรู้ตรงนี้ว่าแบบมีชื่อยูจีนไหนไหมยูจีนอันหนึ่งกับสอง
18: เนี่ยหนึ่งสองจีนหนึ่งจีนสองพี่หนึ่งพี่สองอะไรอย่างนี้ได้เลยคร
19: ับ ใช่ครับ
18: ใช
16: ่ก็จะมีชื่อที่มันต้องเรียกเราเฉพาะ
19: ใช่
16: นะครับแล้วบรรยากาศในกองเป็นไงสนุกสนานเฮฮาเพราะมันก็ชาวแก๊งก็คือรุ่นราวคราวเดียวกันกับเราหมดเลยไหม17 18
19: มี21 24อะไรอย่างเงี้ย
18: 15ก็มีครับ
16: อ๋อเหรอ
18: ใช่ครับสำหรับบรรยากาศมองว่าคือตอนแรกก็นึกว่าแบบงานน่าจะเหนื่อยมากเพราะว่าตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มก็คงมองแบบมันเราจะไหวอะไรหรือเปล่าแต่ว่าพอไปทำแล้วจริงๆก็คือแบบสนุกมากเลยอ่ะเหมือนไม่ได้มองว่ามาถ่ายซีรีส์มาเล่นกับเพื่อนมากกว่าครับคือเหมือนแบบโอ้โหวัยเดียวกันเนาะแล้วก็ชวนเล่นกันแล้วก็แก๊งนมผงเนาะคือมันเป็นแก๊งที่แบบเต็มไปด้วย energy อ่ะก็คือเหมือนเราคอยส่งพลังให้กัน
16: ซึ่ง energy อ่ะมันส่งออกมาในซีรีส์จริงๆนะบางทีเราดูแล้วมันแบบenergy ของความเป็นเด็กความสดใสความแบบเป็นวัยนั้นเนี่ยมันจะมีความคึกเหิมคึกขนองอะไรบางอย่างซึ่งมันสัมผัสได้จากซีรีส์จริงๆอ่ะมีซีนไหนหรือว่าฉากไหนไหมอาจจะเป็นคนละฉากคนละซีนก็ได้ที่รู้สึกว่าอุ๊ยพอตอนอ่านบทแบบอุ๊ยโหยากจังเลยอ่ะแต่พอมาทำจริงๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรือว่ามีซีนไหนที่รู้สึกว่าอันเนี้ยยากมากๆจนแบบต้องเทคหลายรอบหรือว่าอันไหนรู้สึกประทับใจอ่ะซีนไหนก็ได้ที่รู้สึก
19: ถ้าพูดถึงซีนที่อ่านบทแล้วคิดว่ายากแต่พอไปเล่นจริงๆไม่มีครับมีแต่อ่านบทแล้วง่ายแต่ไม่เล่นจริงๆว่ายาก
16: ดูว่ายังไม่เห็นไปยากเลย
19: ไม่ใช่ไม่บทแค่นี้ไม่เห็นยากเลยออกไปเล่นจริงๆหลายเทคอยู่ว่าบทที่เล่นหลายเทคจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นซีนดราม่าครับเพราะว่าต้องให้คุณครูพูดกับบีฟด้
18: วย
19: ช่วยบีฟอารมณ์ให้มันแบบน้ำตาไหลออกมาอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าซีนที่ประทับใจที่สุดก็คือน่าจะเป็นซีนที่เวลาคัดผ่านอะไรอย่างนี้แบบ2เทคอะไรอย่างนี้คัดผ่านเลย
16: พอได้ยินว่าคัดผ่านเปลี่ยนซีนเอารู้สึกดีมาก
19: โอ้โหโล่งเลยครับ
16: แล้วฝั่งเราอ่ะมีไหมอันไหนที่ประทับใจ
18: ถ้าเกิดว่าสำหรับ พูดถึงว่าซีนไหนยากสุดสำหรับผมเนาะผมมองว่าซีนดราม่าเหมือนกันครับเพราะว่ามองว่าคอลเลกชันแบบคลังในหัวเกี่ยวกับแบบซีนดราม่าความรู้สึกพวกนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยเหมือนแบบต้องการให้ครูช่วยบิ้วสื่ออารมณ์เยอะกว่าจะแบบออกมาเล่นได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าซีนที่ประทับใจที่สุดก็แน่นอนว่าเป็นซีนสุดท้ายที่เราได้อัดเพราะว่าปิดกองโหคำนี้ได้ยินแล้วแบบโหดีใจมากมากครับคือเหมือนแบบเราทำงานมาด้วยกัน3เดือนเนาะเราได้ยินคำว่าปิดกองจบแล้วมันรู้สึกว่า
20: สบายโล่งสบาย
21: แล้ววันที่ซีรีส์ออนวันแรกอ่ะได้ดูด้วยกันไหม
18: ดู
20: ด้วยกันครับ
21: ความรู้สึกเป็นไงพอหลังจากที่เห็นว่าแบบเอ้ยสิ่งที่เราตั้งใจทำกันมาทั้งหมด3เดือนวันเนี้ยผลงานมันออนมันออกอากาศแล้วอะความรู้สึกเป็นไงหรือว่าเขินแซวๆกันไหมว่านี่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาดูตอนแรกด้วยกันเนี่ยซีนเปิดตัวมันจะแบบว่ามีโอ้ย
19: อะไรอย่างงี้ใช่
21: แล้วเป็นไงวันที่ดูวันแรก
19: ก็วันที่ดูวันแรกก็คือวันเฟิร์สพรีเมียร์เนาะก็คือวันที่24เป็นวันที่จะได้ดูของแฟนคลับด้วยแฟนคลับก็จะได้มานั่งดูกับเราคนที่ได้มานั่งดูด้วยกันก็มีความรู้สึกดีใจนะครับที่บางซีแฟนคลับก็กรี๊ดดีใจมากอุ่นใจมากเวลาแบบแฟนคลับให้กำลังใจเราตอนที่เราซีรีส์ออนมาแล้วแล้วพอเห็นตัวเองในซีรีส์ก็ดีใจครับที่เราสื่ออารมณ์มาได้ดีแล้วก็ทำให้แฟนคลับภูมิใจครับ
21: ครับผมแล้วเราอ่ะ
18: คือตอนแรกผมก็มองภาพไม่ออกนะครับว่าแบบที่เราถ่ายไปมันจะเป็นยังไงถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นจากมอนิเตอร์แล้วคือมันก็ยังไม่ได้ประกอบแบบสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอมาประกอบรวมกันแล้วก็เห็นแฟนคลับกี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจองตรงตอนเล่นรู้สึกว่าเล่นไม่ดีด้วยซ้ำครับมองว่าแบบเล่นไม่เป็นธรรมชาติเลยแต่ว่าพอได้รับกระแสคอมเมนต์จากแฟนคลับว่าเออเล่นดีนะเหมือนแบบเอ้ยจิ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเขินอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกดีใจไปด้วยครับ ใจฟูครับ
21: แล้วมีฟีดแบ็กจากแฟนๆที่แบบส่งเข้ามาอ่านทั้งในช่องทางส่วนตัวหรือว่าบางทีในช่องทางของเชงเองมีฟีดแบ็กอะไรกลับมาบ้างไหม
19: มันก็จะมีบางคอมเมนต์ในแบบพวกช่องทางก็จะบอกว่าเล่นเป็นต้นไม้เลยไม่แข็งเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะรู้สึกดีมากๆเล่นไม่แข็งเลยซีรีส์นี้เล่นดูสื่อถึงอารมณ์มากๆอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะมากเลย
21: ครับผมพอมันเป็นเรื่องแรกของเราแล้วมันก็แบบว่าพอมีคนให้กำลังใจแบบนี้มันก็อยากไปต่อเนาะอ่ะพูดถึงถ้าไปต่ออยากเล่นซีรีส์บทบาทไหนแนวไหนไหมในใจแบบเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกๆในวงการบันเทิงอยากมีแนวไหนที่อยากเล่นไหม
18: จริงๆในใจผมอยากเล่นบู๊อ
19: ่
18: ะ
19: ใช่ๆคิดเหมือนก
18: ัน ใช
19: ่
18: ไหม
19: อยากเล่นแนวแบบแนวต่อสู้ครับ
18: แบบทอมครูซอะไรอย่างเงี้ยผมชอบมาก
21: เผื่อพี่ชอตพี่เอ็ดฟังอยู่นะฮะน่าจะฟังด้วยนะครับ
18: กระโดดจากตึกกระโดดจากเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยปีนอะไรอย่างเงี้ยขี่มอไซค์ออกจากอะไรนะภูเขาอะไรเงี้ยโอ้ผมอยากเล่นอย่างนั้นมากเลยครับมันดูแบบสนุกอะแอดเวนเจอร์อะไร
21: มีโอกาส
19: ผมเคยมีความคิดอยากเล่นแบบแนวกินเกียร์นะครับเหมือนคอมเมดี้ครับแบบจิโก้จิโก้หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอยาก
21: เล่นเบียวๆหน่อยเบียวๆ
19: แบบแนวแบบเอ๊ะอะไรเงี้ย
21: รอเดี๋ยวยื่นเรื่องไปทางพี่ชอตกับพี่เอสนะฮะรับเรื่องไว้แต่ว่า
18: คงจะได
21: ้เล่นกับไม่ได้ได้เล่นหรือไม่ได้เล่นไม่รู้นะ
18: แต่ว่าย
21: ื่นเรื่องไปก่อน
19: ยื่นไปก่อนไปออฟเฟอร์
21: ครับสุดท้ายเลยฮะเหลือประมาณสัก 4-5 นาทีเดี๋ยวให้น้องยูจีน1และยูจีน2ฝากซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ฝากเรื่องของเพลงด้วยแล้วก็ช่องทางในการติดตามช่องทางไหนได้บ้างร่วมไปถึงได้ข่าวเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรกันด้วยใช่ไหม
18: บัสกิ้งครับ
21: โอเคงั้นเดี๋ยวฝากได้เลยเริ่มตั้งแต่ฝากซีรีส์ก่อนเลยครับ
18: ก็ซีรีส์ของเรานะครับ Class Crush Crisis หรือว่าเพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อนะครับได้ออนไปแล้วทั้งหมด4 EP เนาะก็สามารถดูสดได้ที่ช่องวัน31ครับเวลา 4:30 นทุกวันศุกร์
19: แล้วก็สำหรับใครที่ชอบดูย้อนหลังนะครับสามารถดูได้ทาง Netflix แบบ Worldwide นะครับแล้วก็แอป 1D เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นครับผม
18: นอกจากนี้นะครับเรายังจะมีเพลงด้วยนะครับหลักๆก็จะมีทั้งหมด2เพลงที่เป็นคู่ของเรานะครับก็จะมีเพลงจะมาอะไรแล้วก็เพลง
19: คือฉัน
18: อ่ะแล้วก็จะมีเพลงกลุ่มของเราด้วยนะครับ
19: กลุ่มของเราชื่อเพลง Puppy Love ครับเป็นเพลงที่7คนได้มาร้องร่วมกันแล้วก็เป็นเพลงของกลุ่มผู้หญิง3คนชื่อเพลงว่ายิ่งใกล้ยิ่งผิดครับผม
21: ที่แปะอยู่หน้าลิฟต์ใช่มั้ยของน้องผู้หญิง
19: ใช่ๆๆตรงนั้นหน้าลิฟต์
21: 38
19: ใช่มั้ย
21: เห็นอยู่เห็นอยู่นะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมด้วยเดี๋ยวกิจกรรมอะไรจ๊ะ
18: ที่จะมาถึงใกล้ๆนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมบัสกิ้งไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแต่ว่าเป็นครั้งที่2ของเราที่ไหน
19: เป็นบัสกิ้งที่ Discovery Place ชั้น G Floor ครับผม
18: เวลา 5:00 น. 23 สิงหาคมนี้ครับ
21: ก็ติดตามกันได้
19: ใช่ครับ
21: ใช่ครับผมหมดแล้วไม่มีอะไรฝากแล้ว
18: ไม่มีแล้ว
21: ช่องทางติดตามส่วนตัวไอ้จง IG TikTok อะไรแต่ละคนมีมั้ยฮะช่องทางส่วนต
18: ั
21: ว
18: หลักๆก็อยากให้ follow Chain 2561นะครับเพราะว่าจะได้รับสื่อจะได้รับรู้ว่า จะมีอีเวนต์อะไรจะได้มาได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสื่อส่วนตัวของเรานะครับผมก็จะเป็น UJENAYP_ ของทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มครับ
19: ผม IG เป็น justug นะครับ JUSTYUGNE GENE นะครับแล้วก็ X จะเป็น @eugene อยากนอนมากครับ
18: อยากนอนมาก
21: ยูจินอยากนอน
19: ยูจินอยากนอนน่าแบบภาษาอังกฤษครับยักนอนมาก
21: อ๋อมันง่วงหรือว่ามันเพลีย
19: ตอนนั้นที่เขาให้สร้างเองผมง่วงครับผมก็เลยตั้ง
21: อ๋ออยากนอนมากโอเค
19: เป็นสไตล์ครับ
21: นี่ฮะสดใสมากๆเลยขอบคุณน้องยูจิน1และยูจิน2มากๆเลยนะครับขอให้ซีรีส์ปังๆนะฮะถ้ามีโอกาสแวะเวียนมาใหม่ได้ถ้าวันไหนเล่นบทบู๊หรือว่าเป็นนักเลงอะไรแวะมาหาพี่ได้เสมอนะฮะเดี๋ยวพี่จะอยู่ตรงนี้แหละเราบ้านใกล้เลนเคียงนะครับแล้วก็ฝากเพลงด้วยนะคือฉันอ่ะนะครับยูจินเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้นะขอบคุณยูจินกับยูจินมาก
19: ครับขอบคุณครับ
21: ไปแล้วนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายจ้า
19: บ๊ายบาย

0: สวัสดีครับ
1: ผมยูจินครับ
2: ผมยูจินเหมือนกันครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
1: Talk อารมณ์ดี
2: เพลงดีทุกแนว
1: สุดยอด
3: Yeah EFM DJ Playlist by DJ Cable ครับ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินอินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดี

Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ EFM on tour พร้อม3 4
2: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
3: ๆ EFM on tour
4: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
2: อยก
4: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4รวมบูรณาการการควบคุมไฟป่าพุควนเครงคุมไฟใต้ดินและควันพิษหวั่นกระทบชาวบ้านเฝ้าระวังประทุซ้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das Haus Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
9: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จากสถานการณ์ไฟป่าพุควนเครงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายลงหลังเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนเร่งเข้าควบคุมและสกัดการลุกลามของไฟอย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและไฟใต้ดินซึ่งอาจประทุขึ้นมาอีกรอบได้โดยเฉพาะในช่วงที่มีลมแรงและสภาพอากาศแห้งแล้งพลตรีสรรเสริญพุ่มเกิดรองผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมไฟป่าและลดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ยังคงจัดกำลังพลและรถบรรทุกน้ำบูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานด้านความหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยควบคุมไฟป่าตลอดจนภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เพื่อเร่งยุติสถานการณ์และป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและยังคงติดตามผลกระทบจากควันไฟและคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมตรวจสอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นหลังรับแจ้งออนไลน์กว่า 11,000 เรื่องคุณศศิดาราศรีหเนตรรายงานค่ะ
10: นายรัชพลนราดีสอนผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีควบคู่กับการตรวจสอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจจะกระทำผิดกฎหมายซึ่งพบว่าได้รับการแจ้งความออนไลน์ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31กรกฎาคม2569จำนวน 11,163 เรื่องเข้าสู่กระบวนการ 76,006 เรื่องสอบปากคำแล้ว 5,384 เรื่องอายัดบัญชี 4,816 เรื่องออกหมายเรียก191เรื่องออกหมายจับ81เรื่องและส่งสำนวนให้อัยการแล้ว65เรื่องพร้อม

0: แทนเพื่อป้องกันปัญหาอย่างเด็ดขาดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กำชับให้ทุกหน่วยเฝ้าระวังการสวมสิทธิ์การทุจริตทางทะเบียนธุรกิจผิดกฎหมายและการหลอกลวงออนไลน์พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมศศิดาราสิงห์เนตรรายงาน
1: และช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองแซมโบแกงกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ส่งผลให้เด็กนักเรียนเสียชีวิต2คนซึ่งหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือมือปืนและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก2คนส่วนมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด
2: ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2511
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อซซิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: หมายของคุณคืออะไรการงานที่ดีรายได้ที่ไม่มีเพดานหรือเวลาส่วนตัวที่ยืดหยุ่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 73เผือก Art Bo พาไปรู้จักกับอาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพ AIA FA อาชีพสำหรับคนที่มีเป้าหมายใครและสกิลแบบไหนที่เหมาะกับสายนี้ดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Create Your Own Life ชีวิตที่ใช่ Create ได้ AIA FA ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพแบบมือโปร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
3: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
2: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
4: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: พี่เม้งครับถ้าคนที่อยากมาทำอาชีพนี้พี่เม้งอยากแนะนำอะไรครับ
6: ผมแนะนำอย่างแรกเลยตัวตนก่อนมันอาจจะซาลงน้อยลงแต่มันจะมี
5: กลุ่ม
6: คอมมูนคุณเนี่ยมีแข็งแกร่งอยู
5: ่
6: ต่อให้คุณเพิ่งเริ่มวันนี้คุณก็เป็นได้แต่คุณต้องมีตัวตนและเป็นสเปเชียลิสต์คืออย่างใดอย่างหนึ่งคุณต้องเก่งอ่ะ
7: จะดำดีใจมากเลยที่ทุกคนสามารถแสดงออก ในทิศทางของตัวเองได้คุณจะเป็นอะไรคุณอยากทำอะไรมันมีโน้ตฮาวมีช็อตคัทมีทางลัดให้คุณหมดเลยเพราะนั้นลุยเลยอย่ามัวแต่คิดเพราะนั้นถ้าใครมาถามจะบอกว่าลงมือเลย
0: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมมุจริตฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: เราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณโสภณสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้วันนี้ก็วันอังคารที่18สิงหาคมนะครับก็มีข่าวสารมากมายนะครับเราเริ่มด้วยข่าวสารนะครับอันนี้เป็นในระดับกลาโหมเลยทีเดียวนะครับโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะครับหรือว่าสปท.ได้ผนึกกำลังนานาชาตินะครับได้เปิดเวทีวิชาการด้านความมั่นคงระดับนานาชาติหรือว่า Thailand Security Dialogue 2026ภายใต้หัวข้อก็คือ Defense and Security in an Era of Uncertainty นะครับอันนี้เรียกว่าแปลก็คือการป้องกันประเทศและความมั่นคงนะครับในยุคของความไม่แน่นอนโดยจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่16ถึง18สิงหาคมที่โรงแรม The Attorney Hotel กรุงเทพเป็นการจัดทัพผู้นำนะครับแล้วก็เครือข่ายความมั่นคงจากนานาประเทศร่วมกันในการกำหนดทิศทางความมั่นคงนะครับในยุคของความไม่แน่นอนพร้อมกับเชื่อมโยงมุมมองนะครับจากระดับประเทศสู่ระดับภูมิภาคแล้วก็เวทีโลกเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมนะครับแล้วก็ขยายความร่วมมือในการที่จะรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่มีความซับซ้อนและก็เชื่อมโยงกันมากขึ้นครับ
2: ค่ะโดยทางเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเป็นประธานการประชุมสัมมนาได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงภาวะที่โลกกำลังเผชิญความผันผวนไร้ระเบียบทั้งในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีและภัยคุกคามอุบัติใหม่นะคะวันนี้สงครามไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อทหารสองฝ่ายเผชิญหน้ากันในสนามรบภัยคุกคามอาจเริ่มต้นจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ห้องทดลองโรงงานพลังงานท่าเรือระบบการเงินหรือแม้แต่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนรับรู้ในแต่ละวันสงครามยุคใหม่จึงไม่ได้ถามเพียงว่าใครมีกองทัพใหญ่กว่าแต่ถามว่าใครปรับตัวได้เร็วกว่าใครใครมีระบบที่แข็งแรงกว่าและใครสามารถรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนไว้ได้ค่ะ
1: สำหรับการสัมมนาครั้งนี้นะครับมีพลอากาศเอกเสกสรรชัยมาศนะครับรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นผู้แทนผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชานะครับเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกผู้บริหารระดับสูงนะครับจากหน่วยงานภาครัฐทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนภาคเอกชนนักการทูตผู้ช่วยทูตทหารจาก24ประเทศผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศนะครับอย่าง UNODC UNHCR และ ICRC นะครับมีสถาบันติ้งแท้งทั้งจากในประเทศและต่างประเทศตลอดจนนักวิชาการและสื่อสารมวลชนนะครับรวมกว่า200คนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็แสวงหาแนวทางนะครับในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือนะครับต่อสถานการณ์และก็สภาพแวดล้อมโลกในปัจจุบันพัฒนาพร้อมนะครับในการพัฒนาศักยภาพให้ทันต่อยุค AI โรบอติกแล้วก็ไซเบอร์สเปซครับ
2: ค่ะสำหรับการรวมตัวของผู้แทนจาก24ประเทศนะคะองค์การระหว่างประเทศสถาบันคลังสมองตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาค่ะทำให้ TSD 2026นะคะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ประสบการณ์และมุมมองเชิงยุทธศาสตร์จากนานาประเทศเข้าด้วยกันบนหลักคิดสำคัญว่าความท้าทายด้านความมั่นคงในโลกปัจจุบันไม่มีพรมแดนและไม่มีประเทศใดสามารถรับมือได้โดยลำพังการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศความไว้เนื้อเชื่อใจและความสามารถในการทำงานร่วมกันจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของความมั่นคงในโลกยุคใหม่ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับในยุคที่โลกนะครับเผชิญกับความผันผวนพลเอกสิทธามหาสันทนะนะครับผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการจัดงานการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติหรือว่า TSD 2026นี้นะครับท่านได้เปิดเผยนะบอกว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่3ต่อจากความสำเร็จของ TSD 2024และ TSD 2025เพื่อสร้างพื้นที่นะครับแห่งการเสวนาเชิงยุทธศาสตร์ที่นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนนักการทูตและองค์กรระหว่างประเทศได้ร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้มนะครับสถานการณ์ความมั่นคงทั้งในปัจจุบันและอนาคตภายใต้สภาพแวดล้อมโลกนะครับที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ภัยคุกคามอุบัติใหม่อาชญากรรมข้ามชาติและความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดนะครับของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ซึ่งกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าความมั่นคงนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีปาฐกถาพิเศษนะครับในหัวข้ ความมั่นคงปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกนะครับจากศาสตราจารย์ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยอดีตรองนายกรัฐมนตรีและดร.เบเนดิกต์ฟรังเคอร์นะครับรองประธานและก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารMunich Security Conference จากเยอรมนีนะครับรวมทั้งมีการปาฐกถานะครับในหัวข้อก็คือจากความไม่แน่นอนเชิงยุทธศาสตร์สู่ความยืดหยุ่นเชิงยุทธศาสตร์การทบทวนความคิดใหม่ต่อความมั่นคงระหว่างประเทศในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อปาฐกถาครับ
2: ตลอด2วันของการประชุมนะคะก็จะมีการเสวนากลุ่มย่อยรวม5หัวข้อหลักด้วยกันค่ะครอบคลุมตั้งแต่การทบทวนความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์จากพลวัตโลกสู่ภูมิภาคการรับมือภัยคุกคามอุบัติใหม่บทบาทของ AI หุ่นยนต์แล้วก็สงครามที่ไม่ใช้กำลังทางกายภาพนะคะการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศยุคใหม่เพื่อขีดความสามารถทางทหารอย่างยั่งยืนตลอดจนการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของภูมิภาคและประเทศโดยมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายประเทศค่ะอย่างเช่นอินเดียมาเลเซียเยอรมนีฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองควบคู่กับผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้เชี่ยวชาญไทยนะคะ
1: นะครับความคาดหวังนะครับสำคัญของการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติครั้งนี้นะครับก็คือการเป็นเวทีที่ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความท้าทายนะครับด้านความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนและนำไปสู่ความร่วมมือร่วมกันในการรับมือกับประเด็นที่ไม่มีประเทศใดนะครับสามารถที่จะแก้ไขได้เพียงลำพังพร้อมย้ำนะครับว่าความสำเร็จของงานนี้นะครับจะไม่ได้วัดเพียงจำนวนผู้เข้าร่วมหรือหัวข้อที่มีการอภิปรายเท่านั้นแต่จะวัดจากเวทีแห่งนี้นะครับว่าสามารถที่จะสร้างแนวคิดใหม่ขยายความร่วมมือและต่อยอดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกันในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนได้อย่างแท้จริงครับ
2: ค่ะภายใต้บริบทดังกล่าวของ TSD 2026นะคะก็ไม่ใช่เพียงเวทีวิชาการด้านความมั่นคงเพียงเท่านั้นค่ะแต่เป็นจุดเชื่อมโยงของผู้นำนักยุทธศาสตร์นักการทูตนักวิชาการและเครือข่ายความมั่นคงระหว่างประเทศนะคะเพื่อเป็นการเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนมุมมองไปสู่ความเข้าใจร่วมเปลี่ยนความเข้าใจร่วมไปสู่ความร่วมมือและต่อยอดความร่วมมือไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมค่ะอาจจะเป็นหลักฐานสำคัญนะคะแล้วก็ความมั่นคงร่วมกันในระดับภูมิภาคและระดับโลกค่ะ
1: นะครับเวที TSD 2026นะครับยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทของประเทศไทยนะครับในการที่จะเป็นพื้นที่เปิดสำหรับการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงอย่างสร้างสรรค์ท่ามกลางโลกนะครับที่เต็มไปด้วยความแตกต่างและความไม่แน่นอนโดยการใช้ไดอะล็อกนะครับหรือว่าการสนทนาเป็นสะพานเชื่อมความแตกต่างและก็โคเปอเรชั่นนะครับเป็นกลไกเชื่อมโลกเข้าหากันเพื่อร่วมกันแสวงหาทางออกนะครับต่อความท้าทายที่ทุกประเทศนะครับจะต้องเผชิญร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับจากแชร์อันเดอร์สแตนดิ้งนะครับสู่คอลเลกทีฟแอคชั่นเพื่อความมั่นคงอย่างยืดหยุ่นยั่งยืนและก็พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตครับ
2: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดตามการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาตินี้ได้นะคะความเคลื่อนไหวรับชมการถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ของกองบัญชาการกองทัพไทยและสถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้ตลอดการจัดงานค่ะ
1: นะครับแล้วก็กลับมาดูข่าวเกี่ยวกับการเตรียมการกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันแรกที่มีการฝึกการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับโดยการจัดการฝึกเมื่อวานนี้นะครับก็มีพิธีเปิดนะครับโดยเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับของเรือพระราชพิธี ในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อวานนี้นะครับพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นะครับผู้บัญชาการฐานเรือท่านได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกครับ
2: ค่ะสำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้นะคะใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจำนวน 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,280 เมตรกว้าง90เมตรริ้วสายกลางค่ะซึ่งเป็นเรือสายสำคัญประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือประทับพระราชอาสน์นะคะเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภูชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบกเชิญภาพพระกฐินนอกจากนี้ค่ะมีเรืออีเหลืองเป็นเรือกลองนอกเรือแตงโมเป็นเรือกลองในนะคะเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือนั่นเองค่ะพร้อมด้วยเรือตำรวจและเรือแซงเจ็ดค่ะ
1: นะครับส่วนริ้วสายในนะครับขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งก็มีเรือทองขวานฟ้านะครับและก็เรือทองบ้าบินนะครับเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนนะครับและก็เรือเสือคำรณศิลป์เป็นเรือพิฆาตเรือรูปสัตว์8ลำนะครับได้แก่เรืออสุรวายุพักเรืออสุรพักปักศรีเรือกระบี่ปราบเมืองมารเรือกระบี่รานรอนราบนะครับเรือครุฑเหินเห็ดเรือครุฑเตจใจจักเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองแล้วก็ปิดท้ายริ้วสายในนะครับด้วยเรือเอกชัยเหินหาวแล้วก็เรือเอกชัยเหลาทองนะครับซึ่งเป็นเรือคู่ชักครับแล้วก็มีเรือริ้วสายนอกนะครับอันนี้ก็ประกอบด้วยเรือดั้งสายละ11ลำแล้วก็เรือแซงนะครับสายละ3ลำนะครับ
2: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการก็มีคลิปวิดีโอการซ้อมย่อยครั้งที่1เมื่อวานนี้ค่ะก็ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: ครับคุณผู้ฟังครับสำหรับการฝึกซ้อมเรือครั้งนี้นะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและฝีภายเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงแม่นยำและสง่างามนะครับในการปฏิบัติภารกิจสำคัญโดยพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะร่วมชมการฝึกซ้อมได้นะครับทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตั้งแต่สะพานพระราม8จนกระทั่งถึงวัดอรุณราชวรารามนะครับสำหรับการฝึกซ้อมครั้งต่อไปนะครับก็จะเป็นครั้งที่2ก็คือวันที่20สิงหาคมและครั้งที่3นะครับ27สิงหาคมทุกจังหวะของฝีภายนะครับก็คือความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายนะครับพร้อมทุ่มเทกำลังและความสามารถนะครับเพื่อให้ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับมีความงดงามสง่างามและสมพระเกียรติอย่างที่สุดครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะล่าสุดค่ะผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกนะคะได้มีการแถลงข่าวนะคะ JIC เมื่อวันที่17สิงหาคมโดยพันตรีหญิงกัณณัฐพรนิพัทกุลผู้ช่วยทีมโฆษกกองทัพบกค่ะโดยได้ชี้แจงนะคะว่าพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบุรพาและกองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรนารีเนี่ยรวม5จังหวัดด้วยกันค่ะ
0: นะครับก็สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับกองทัพบกเนี่ยยังคงยึดถือและก็ปฏิบัติตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมนะครับหรือว่า joint statement สถานการณ์ในพื้นที่ภาพรวมนะครับถือว่ายังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบสิ่งบอกเหตุหรือว่าภัยคุกคามที่ชัดเจนซึ่งอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมทั้งนี้นะครับหากมีเหตุการณ์ผิดปกติหน่วยในพื้นที่ก็จะพิจารณาการดำเนินการนะครับตามแผนเผชิญเหตุที่สอดคล้องกับกฎของการใช้กำลังตามระดับของสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนนะครับบริเวณชายแดนเป็นสำคัญครับ
1: ค่ะสำหรับกรณีพื้นที่บ้านหนองจานที่จังหวัดสระแก้วนะคะที่พบว่าฝ่ายกัมพูชายังคงมีการกล่าวอ้างว่าไทยเนี่ยได้ลุกลามพื้นที่และส่งผลให้ประชาชนชาวกัมพูชาเดือดร้อนกองทัพบกไทยขอยืนยันว่าพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วอยู่ในเขตอธิปไตยไทยนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าไทยเคยได้ให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยจากการสู้รบเมื่อเหตุสงครามระยะเวลากว่า40ปีที่แล้วนะคะดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวถือว่าเป็นพื้นที่ของอธิปไตยไทยนั่นเองค่ะก็มีการขอเรียนชี้แจงนะคะอีกครั้งว่าข้อเรียกร้องของกัมพูชาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและหลักฐานที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่การบิดเบือนข้อมูลก็เป็นความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่นำมาอัปเดตข่าวกันค่ะ
0: ในช่วงนี้เราก็ไปพักกันสักครู่นะครับก่อนที่จะมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการครับ
2: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะหน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงนี้กันนะคะเรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะคะกับศาสตราจารย์ดร.ชยายิมวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะก็อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีครับคุณสุดาพรและคุณมิวสิกับก็เนื่องในวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาวันเสาร์นี่นะครับ
1: ค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระข้าบรมราชินีสมเด็จพระราชดำเนินไปลงประกอบพิธีเปิดอาคารทศพระมหาบพิตรนะครับและก็ทอดพระเนตรนิทรรศการนารีเวชบริพักนะครับใต้ร่มทศพระบพิตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับที่กรมแพทย์ฐานเรือที่เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครทางการนี้นะครับก็ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลและก็ทรงขดบ่มไฟฟ้าเปิดแตรกลุ่มป้านะครับอาคารทศพระบพิตรนะครับก็อันเป็นพระนามพระราชทานตัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสร้างขึ้นมาเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระบรมนาถบพิตรนะครับของรัชกาลที่10เพื่อรองรับในให้การบริการรักษาแก่กำลังพลและประชาชนที่เดินทางมา ใช้บริการที่เพิ่มปริมาณที่สูงขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอาคารผู้ป่วยในความสูง14ชั้นนะครับมีพื้นที่ประมาณ 20,000 กว่าตารางเมตรนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้นเนี่ย228เตียงแบ่งเป็นเตียงผู้ป่วยทั้งสิ้นเนี่ย184เตียงนะครับแล้วก็ใช้สำหรับผู้ป่วยวิกฤตแล้วก็ถึงวิกฤตเนี่ย44เตียงภายใต้อาคารได้รับการจัดสรรพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เยือนประเทศที่กรุงซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็พยายามที่จะพบปะหารือด้านผลประโยชน์นะครับระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้แล้วก็จะต่อด้วยไปเยือนประเทศนิวซีแลนด์ที่เมืองออคแลนด์นะครับวันที่20ถึง23สิงหาคมนี้เนี่ยครับก็เดินทางไปพร้อมด้วยคุณเอกนิติคุณเฉียดังกรมเกศแก้วแล้วก็คุณจิรพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็คุณชาวีดาไทยเศษแล้วก็คุณปิยพันธ์ต่อไปด้วยว่าทั้งหมดรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็ประมาณน่าจะประมาณสัก3วันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมีไปดูแลในเรื่องของลืมไปนะครับมีท่านเลขาธิการสำนักนายกคุณนฤทธิ์เนี่ยนะครับแล้วก็มีการที่ท่านเป็นเลขากรมส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะครับก็การเยือนประเทศออสเตรเลียในครั้งนี้เนี่ยก็พบกับการซึ่งนายแอนโทนีอัลบานีเนี่ยนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียแล้วก็หาซึ่งเป็นการหารือกันในรอบ14ปีมีการร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนพบปะกับชุมชนชาวไทยนะครับก็ถือว่าการเดินทางไปเยือนในครั้งนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าน่าจะมีการพบปะหารือกันแล้วก็จะมีการพูดเรื่องความมั่นคงในเรื่องของความร่วมมือซึ่งการประชุมอาเซียนทุกครั้งเนี่ยจะมีออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เนี่ยเข้ามาร่วมประชุมสังเกตการอยู่ตลอดเวลานะครับต้องยังมีการร่วมมือความมั่นคงทางด้านการทหารทางด้านการลงทุนทางด้านสภาวะทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันสภาพัฒน์เนี่ยสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติจะที่ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP เนี่ยนะครับในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้เนี่ยครับโตเพียง 1.9% ชะลอลดลงมาเนี่ยนะครับประมาณ 2.8% ซึ่งไตรมาสแรกเนี่ยผลประกอบการเนี่ยไตรมาสที่แจ้งแล้วเนี่ยลดลงมา 0.2% นะครับภาคเอกชนก็บอกว่าสนับสนุนขยายตัวลงมาเนี่ยเศรษฐกิจไทยอาจจะโตเพียงนะครับในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตเพียง 2.4% เพราะนั้นเองส่วนภาคเอกชนสนับสนุนขยายตัวของอย่างโดดเดี่ยวเนี่ยถึง 13.4% นะครับเร่งขึ้นจาก 10.1% นับว่าเรียกว่าเป็นรองสูงสุดในรอบ54ไตรมาสเนี่ยนะครับส่วนการรวมตัวระหว่างประเทศส่งออกสินค้ามูลค่า 99.03 ขออภัยครับ 99.079 ล้าน US ดอลลาร์ขยายตัวเนี่ย 17.0% ขับเคลื่อนในเรื่องของสินค้าภาคอุตสาหกรรมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมนะครับแล้วก็ขึ้นในเรื่องของขับเคลื่อนทางด้านสภาวะสินค้าภาคการเกษตรนะครับและก็มูลค่าสินค้านำเข้าพุ่งสูงขึ้นประมาณ 42% ส่วน20ไตรมาสเนี่ยส่งผลให้มูลค่าพุ่งในเรื่องของสินค้าพุ่งโดยไตรมาสนั้นขาดดุลถึง 12.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ขาดดุลก็น่าจะประมาณ 23.9 แสนกว่าล้านบาทนะครับเรียกว่าขาดดุลก็แล้วกันนี่นะครับในขณะเดียวกันก็ถือว่าการเดินทางไปเยือนในครั้งนี้นะครับก็คุณมีคุณสุภจีก็มีการต้องเรียกว่ากรุงไทม์ไลน์เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเจรจากับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับหลังจากที่คุณอนุทินเนี่ยทุบโต๊ะในการที่จะช่วยสางปัญหาขีดเส้นใต้3เส้นแดงเนี่ยนะครับระหว่างให้ไทยเนี่ยไม่ยอมที่จะยอมแลกกับประเทศสหรัฐ สหรัฐอเมริกาซึ่งคุณสุวิชีเนี่ยนะครับก็พยายามนำทีม ARG เนี่ยครับลุยประเทศสหรัฐอเมริกาหวังที่ปิดดีลให้เร็วที่สุดนะครับยึดในเรื่องของ3เส้นแดงไม่ยอมแลกซึ่งพยายามที่จะหาตกลงข้อตกลงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็มีกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็บอกว่าสิทธิประโยชน์ของประเทศซึ่งจะมีการวางกรอบการทำงานเพิ่มเทคนิคการกล่าวถึงว่าคุณสุภจีก็บินตรงนะครับที่จะมีการเจรจาเปิดเผยว่านายกเนี่ยท่านบอกว่าเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเจรจาภาษีต่างตอบแทนระหว่างไทยกับอเมริกาโดยชวนหน่วยงานทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยก็ฝากไว้ว่าอะไรที่สามารถดำเนินการได้ก็ทำไปหากไม่ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับประเทศไทยนะครับก็จะมีการบอกว่าพยายามขีดเส้นแดงมี3เรื่องด้วยกันนะครับในเรื่องของความมั่นคงการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศประเด็นการลงทุนในบางสาขาสินค้าทางด้านการบริการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องเข้ามาลงทุนในไทยเช่นด้านโทรคมนาคมทางขั้นตอนในเรื่องกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์เนี่ยกำหนดการเจรจาไว้2,002เรื่องด้วยกันนะครับในช่วงระหว่างวันที่27-29สิงหาคมเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าในขณะนี้เนี่ยคุณสุภจีเนี่ยวันที่30-1 กันยายนเนี่ยนะครับในฐานะหัวหน้าคณะจะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะมีการเจรจากับนางซูซี่วาวหัวหน้าเจ้าหน้าที่สำเนียบสาวเพื่อหาข้อยุติในการเจรจาตกลงในครั้งนี้นะครับก็น่าจะมีการที่เห็นว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยมีการเจรจาที่จะหาข้อยุติเนี่ยนะครับแล้วก็นำนักลงทุนสหรัฐเนี่ยรวมมูลค่า20 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยลดขันบุญทางการค้านี่นะครับก็พยายามจะเร่งสปรีดเนี่ยนะครับในการไต่สวนตามมาตรา301ในประเด็นการผลิตชิ้นส่วน3กลุ่มอุตสาหกรรมหลักเช่นจานยนต์ชิ้นส่วนผลิตยางและเครื่องจักรนะครับหากไม่สำเร็จเนี่ยอาจทำให้สินค้าไทยเสียเปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งนะครับนอกจากนี้ไทยยังเดินหน้าหาหรือเพื่อขอเพิ่มรายการสินค้ายกเว้นภาษีนำเข้าตามมาตรา301ครอบคลุม7สินค้ารวมถึงภาษีศุลกากรซึ่งวันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าประเทศอเมริกาก็ย่ำแย่มากในด้านสภาวะเศรษฐกิจก็หวังว่าคุณสุภจีเนี่ยคงจะได้อะไรกลับคืนกลับมาพกกระเป๋าติดตัวมาเพื่อช่วยสภาวะเศรษฐกิจไทยเช่นเดียวกันซึ่งสภาวะเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ก็ย่ำแย่เกินเนี่ยนะครับผมคิดว่าการเดินทางกลับมาในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่พกอะไรติดตัวมาซึ่งการพูดคุยกันที่โรงแรมเซนทาร่าท่านคุณเอกนิติและคุณสุภจีเนี่ยก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากว่าน่าจะไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นการวาดฝันกลางอากาศก็ได้ครับคุณวีริคุณคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้พวกเราได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะครับก็มาปิดท้ายช่วงนี้นะครับเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือว่าปภได้แจ้งเตือนนะครับ39จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางนะครับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและก็น้ำท่วมขังขณะที่3จังหวัดภาคใต้นะครับก็คือระนองพังงาและภูเก็ตก็ให้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงนะครับในช่วงวันที่18-21สิงหาคมนี้ครับ
1: ค่ะก็มี39จังหวัดด้วยกันนะคะที่ต้องระมัดระวังค่ะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็มีที่ภาคใต้นะคะระนองพังงาและภูเก็ตค่ะก็ให้ระมัดระวังคลื่นลมแรง3จังหวัดนี้กันไว้ด้วยค่ะ
0: นะครับสำหรับปภ.นะครับก็เน้นย้ำนะครับถ้าท่านใดต้องการที่จะติดต่อข่าวสารแจ้งนะครับก็สายด่วนนะครับ1784นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับก็สำหรับในวันนี้รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อประเด็นข้อบทเวลารู้นะครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงยุติธรรมสั่งตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์อภัยโทษเล่าตาราชายาเสพติดและครม.ไฟเขียวแต่งตั้งฉันทนาวรรณเขจรนั่งปลัดพัฒนาพลังงานคนใหม่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีหน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวล
5: ฮัลโหลเซฟเวลเหรอฮิตรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวล
5: ฮีโร่เซฟเวลเหรอฮิตรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
6: วายฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีหน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
2: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งกรมราชทัณฑ์แจงปมปล่อยเล่าตาลาชายลาเสพติดหลังสังคมตั้งคำถามรับโทษจำคุกตลอดชีวิตไม่นานย้ำคดีสิ้นสุดแล้วไม่สามารถนำกลับมาพิจารณาโทษใหม่ได้พร้อมตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์อภัยโทษหลังพบเบื้องต้นบางขั้นตอนอาจไม่เหมาะสมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: พลตำรวจโทรุจพลนวราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่กรมราชทัณฑ์ปล่อยตัวเล่าตาราชายาเสพติดหลังถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตโดยระบุว่ากระทรวงยุติธรรมรับทราบถึงข้อสงสัยของสังคมแล้วและได้ดำเนินการสองส่วนโดยสั่งกรมราชทัณฑ์ชี้แจงข้อเท็จจริงตั้งแต่การพิจารณาชั้นนักโทษจนถึงขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานอภัยโทษทั้ง6ครั้งขณะเดียวกันได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการอภัยโทษเนื่องจากเบื้องต้นพบว่าบางส่วนอาจไม่เหมาะสมทั้งในเรื่องของขั้นตอนและระเบียบโดยจะตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามระเบียบในช่วงเวลานั้นหรือไม่และหากพบข้อบกพร่องจะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปส่วนจะนำผลการตรวจสอบกลับมาพิจารณาโทษของเล่าตาใหม่หรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุจพลระบุว่าไม่สามารถทำได้เพราะคดีสิ้นสุดแล้วและมีการปล่อยตัวแล้วโดยการตั้งคณะทำงานจึงมุ่งแก้ไขหลักเกณฑ์สำหรับอนาคตโดยจะตรวจสอบระเบียบย้อนหลังตั้งแต่ปี2563ส่วนการพักโทษยืนยันว่าเป็นการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการไม่ใช่ดุลพินิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งและต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบทั้งนี้พลตำรวจโทรุจพลระบุว่ายังต้องรอกรมราชทัณฑ์ตรวจสอบเอกสารและระเบียบให้ชัดเจนก่อนนำเสนอข้อมูลมายังกระทรวงยุติธรรมพร้อมยืนยันว่าไม่กังวลหากฝ่ายค้านนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรเพราะเชื่อว่าทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและปฏิบัติตามระเบียบนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับทุกสถานีตำรวจตรวจสอบและเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษเมื่อออกจากเรือนจำคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
10: พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เลตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินเกี่ยวกับบุคคลพ้นโทษตามประมวลระเบียบการตำรวจกับคดีลักษณะที่17การควบคุมอาชญากรรมบางประเภทบทที่2การทำบัตรประวัติคนพ้นโทษและการรายงานพฤติการและนโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกสถานีตำรวจตรวจสอบข้อมูลคนพ้นโทษที่จะเข้าอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อออกจากเรือนจำทางระบบความที่เชื่อมโยงกับข้อมูลของกรมราชทัณฑ์และให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการบันทึกและรายงานพฤติกรรมคนพ้นโทษในแอปพลิเคชันโฟลิส 4.0พร้อมจัดทำบัญชีบุคคลพักการลงโทษบุคคลพ้นโทษและผู้ร้ายท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์รูปแบบป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่และให้มี

0: ธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและเป็นประธานกรรมการการประปานครหลวง
1: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: อย่ารอให้ใครมาให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเอง
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
4: Number 4

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะสวัสดีผู้ฟังนะคะดีเจแนนรัชดามาแล้วทักทายตอนบ่ายโมงกับ13นาทีเลขสวยมากนะคะ13 13วันนี้วันอังคารที่18สิงหาคมนะคะบรรยากาศก็ยังคงเป็นบรรยากาศของการจอแจนะทุกคนก็กลับมาทำงานเต็มรูปแบบนะคะในหลายๆที่แล้วก็แน่นอนว่าตอนบ่ายเนี่ยแก๊งของเราเขาจะต้องมาอัปเดตสภาพอากาศกันว่าวันนี้สภาพอากาศร้อนนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงเย็นจะฝนตกไม่น่าอะไรแบบนี้นะคะก็เดาๆไปจริงๆแล้วเราเดาเขาไม่ค่อยถูกจับทางเขาไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคะก็เอาเป็นว่าไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะฝนยังไงก็รับมือกันไปกันละกันบายๆแบบนี้นอกจากเติมคาเฟอีนเติมน้ำตาลกันแล้วเราเติมออกซิเจนกันบ้างเพราะว่าอาจจะรู้สึกเหนื่อยไงเหลืออีก3วันกว่าจะได้หยุดอีกสักทีนึงขอให้มันหายใจคล่องๆหน่อย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะนั้นไปเจอโพสต์หนึ่งมาคุณฟังเป็นรวมสิ่งที่เคยรู้สึกว่ามันธรรมดาในช่วงยุค90แต่ว่ามันอาจจะดูแปลกถ้ามองย้อนกลับไปจากวันนี้นะคะมีหลายๆอย่างเลยที่เราลืมไปแล้วว่ามันเคยมีสิ่งนี้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยร้านอาหารเนี่ยมันจะมีโซนสำหรับสูบบุหรี่ก็คือบางร้านก็จะมีบางโซนที่จัดเอาไว้เพื่อสูบบุหรี่ในร้านอาหารโดยเฉพาะนะอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแทบจะไม่เห็นแล้วนะคะหรือว่าการถ่ายรูปเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อก่อนมันไม่มีสมาร์ทโฟนใช่ไหมเราก็จะถ่ายรูปไปโดยที่เราก็ไม่รู้หรอกว่ารูปที่เราถ่ายเนี่ยผลมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็มีทุกคืนวันศุกร์ก็หมายถึงว่าเราเนี่ยจะไปกันที่ร้านเช่าวิดีโอแล้วก็ไปเช่าหนังมาดูอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกิจกรรมที่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วคุณฟังเนาะหรือ เรื่องราวของโทรศัพท์ยังมีอีกเมื่อก่อนเนี่ยโทรศัพท์บ้านใช่ไหมก็จะเป็นเครื่องเดียวที่ใช้กันทุกบ้านเวลาเราโทรไปหาเพื่อนแน่นอนว่าส่วนใหญ่พ่อแม่เขาจะเป็นคนรับก่อนแล้วเราก็บอกว่าขอสายใครเราถึงจะค่อยได้คุยกับเพื่อนเราแล้วก็มันจะมีสายของเครื่องโทรศัพท์เนี่ยสายเนี้ยคือเราจะดึงให้มันไกลที่สุดเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปคุยในที่ที่เป็นแบบที่ส่วนตัวของเราในที่ที่เป็น private ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะมองย้อนกลับไปในวันนั้นแล้วก็มองข้ามช็อตกลับมาในวันนี้ว่าตอนนี้มันเหมือนแบบว่าทุกคนเหมือนแบบสะดวกสบายแล้วก็มีมือถือส่วนตัวของใครของมันเรื่องเพลงก็มีเหมือนกันเรื่องเพลงเนี่ยแน่ๆยังทันในยุคที่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องรอให้วิทยุเปิดเพลงโปรดของเราซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่และไม่รู้ว่าจะได้ฟังหรือไม่และสิ่งที่เราจะทำคือเราจะเทปเปล่าเนี่ยใส่แล้วก็รอที่จะอัดเพลงโปรดของเราและสิ่งที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามันทำให้เพลงของเราไม่สมบูรณ์ก็คือการพูดของดีเจต้นเพลงคือบางทีฟิลอยากส่งเพลงทั้งเพลงให้เพื่อนหรือแบบส่งไว้คนที่เราชอบไงแต่ว่าเวลารออัดจากวิทยุปุ๊บเอ้าดีเจเขาก็ต้องพูดเข้าเพลงมันก็จะมีตรงหัวนิดนึงที่อาจจะติดดีเจมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอะไรที่มันแปลกดีเหมือนกันนะเมื่อก่อนเนี่ยแล้วเราก็จำเบอร์โทรศัพท์เพื่อนได้ด้วยเราจำเบอร์โทรศัพท์ของทุกคนได้แต่ว่าตอนนี้อย่าว่าจะจำเบอร์โทรศัพท์เลยถามว่าเมื่อเช้ากินอะไรก็ลืมแล้ว
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: ในช่วงจังหวะชีวิตของคนเราเนี่ยมันมักจะมีจุดที่เราอาจจะต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองหรืออาจจะเพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่างแต่ว่ามันก็ทำให้เราได้ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีแต่ว่าการก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยมันก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกมั่นคงหรือว่าปลอดภัยเสมอไปนะคะคุณฟ้าอยากจะขอกำลังใจเพราะว่ากำลังจะไปเปิดโฮมสเตย์เล็กๆที่จังหวัดน่านนะคะคือเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานก็หวังว่ามันจะเป็นทางเลือกที่ดีเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องห่างกับแฟนด้วยนะคะซึ่งคุณฟ้าน่าจะได้รับกำลังใจไปเต็มๆในการเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางใหม่ๆนะคะจริงๆนั้นว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าไอ้ทางที่เราเลือกอ่ะมันดีที่สุดหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ดีที่สุดณตอนนี้ที่ทรัพยากรที่เรามีหรือว่าความรู้ปัจจัยต่างๆมันจะเอื้อให้เราตัดสินใจแบบนั้นคือไม่ว่าชีวิตจะเลือกทางไหนมันก็จะมีค่าเสียโอกาสของอีกทางที่เราไม่ได้เลือกเสมอนะคะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณฟ้าแล้วก็ทุกๆคนที่อาจจะกำลังเริ่มต้นใหม่ในชีวิตไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันอังคารเหนื่อยได้ท้อได้อย่าลืมใจดีกับตัวเองนะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์
6: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน
8: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
9: กินโนสปูน

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: เมื่อคืนนี้นะคะได้เทิร์นโปรไปกับอาชีพเจ้าของร้านอาหารนะคะคุยกับคุณมุกคุณมุกเป็นทายาทรุ่นที่2แล้วของร้านเม้งปูดองซึ่งเป็นร้านหนึ่งที่นันช่วงหนึ่งเคยสั่งแบบบ่อยมากนะคะอร่อยแล้วก็จริงๆก็มาแชร์ว่าจริงๆแล้วนอกจากเรื่องของการพาธุรกิจเนี่ยให้มันอยู่ได้ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่นแล้วเนี่ยจริงๆเม้งปูดองก็เป็นอีกร้านนึงที่เก่าแก่แล้วก็ผ่านหลากหลายวิกฤตนะไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่มันซบเซานะคะหรือว่าโควิด-19 ที่ผ่านมาแต่ว่าทำยังไงนะให้ธุรกิจเนี่ยยังประสบความสำเร็จแล้วก็ยังอยู่ได้แบบยั่งยืนนะคะก็ย้อนหลังกันได้ทาง YouTube A Time นะคะกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค
2: ่
4: ะ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: EFM New Release
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้มีงานใหม่จากพี่ๆโปเตโต้มาฝากกันซึ่งงานนี้เนี่ยมันเกิดจากการตั้งคำถามกับโลกว่าไอ้ทุกวันนี้ที่เรายังติดอยู่ในลูปเดิมๆวนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์อ่ะเราก็ยังยึดติดอยู่กับมันเหมือนเป็นการเวียนว่ายตายเกิดก็เลยเกิดความคิดว่าเฮ้ยหรือจริงๆแล้วอ่ะเราเนี่ยแหละที่ชอบมันก็เลยเลือกจะอยู่กับสิ่งนี้แล้วคำว่าเพลิดเพลินมันก็เลยเกิดขึ้นจากคอนเซปต์นี้นะคะแต่ว่าเอามาเล่าผ่านมุมมองความรักที่บางครั้งแล้วเราอาจจะอยู่ในช่วงแห่งความทรมานและเจ็บปวดแต่อาจจะเป็นเราเนี่ยแหละที่ชอบมันก็ได้ยินดีแล้วก็เลือกที่จะอยู่กับมันคือต่อให้วนแบบนี้ทรมานแบบนี้อีกสักกี่รอบแต่เราก็เลือกแล้วที่เราจะเจ็บปวดแบบนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของเพลงใหม่จากโปเตโต้กับเพลิดเพลิน

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ
3: มีผู้ฟังคนหนึ่งชื่อพัทยานะคะแต่ว่าส่งมาบอกว่าหัวหินร้อนมากใจคอยจะให้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองนี่เกี่ยวกับทะเลหมดเลยใช่ไหมพูดถึงหัวหินเนี่ยก็เป็นอีกจังหวัดนึงที่เวลาเราคิดถึงว่าเราจะไปเที่ยวทะเลแล้วก็ขับรถไม่ไกลเดินทางไม่เหนื่อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็จะคิดถึงหัวหินใช่ไหมเป็นเหมือนทะเลสะดวกสำหรับพวกเราชาวกรุงเทพเหมือนกันนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าการเดินทางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันลนไงเวลาขับแถวย่านพระราม2นะมันรู้สึกลนๆ รู้สึกใจคอมันสั่นๆยังไงไม่รู้ก็เลยเอาเรื่องของมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 มาฝากกันนะคะก็คือ28สิงหาคมนี้แหละเวลา10โมงเป็นต้นไปนะเขาจะเปิดวิ่งฟรี M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วนะคะก็ตลอดสายประมาณ25กิโลเมตรแต่ว่าถ้าจะเปิดแบบเต็มรูปแบบจริงๆเนี่ยสำหรับเส้นทางนี้ก็คือเราจะต้องรอไปถึงปี72เลยก็เอาเป็นว่า28สิงหาคมนี้เนี่ยใครที่มีแพลนว่าจะลงใต้อะไรเงี้ยนะคะหัวหินประจวบอะไรใดๆก็ตามแต่ที่ต้องผ่านเส้นทางนี้เนี่ยก็ลองไปเทสก่อนเทสระบบก่อนว่าเป็นยังไงขับยาวๆมันเป็นยังไง

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: และชิ้นโตโต
1: เลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ1 2 3 4
3: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ EFM Playlist of the Week
5: Highest Clamor
6: Number 4
7: นาฬิกาทรายโบกี้ไลออน

0: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: พาช่างภาพพาไปมู
0: เติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าขชาภาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในขชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาภาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยขชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
3: EFM On Tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกเยอะพี่อยู่
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
4: อยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ฟาบริก้าคอนเน่โปฟาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวาริสาวรสิริประภาค่ะรองนายกรัฐมนตรีเผยกระทรวงมหาดไทยเสนอคืนปืนเถื่อนโดยไม่ต้องรับผิดย้ำร้านขายปืนมีส่วนช่วยควบคุมเพิ่มดูสุขภาพจิตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: น้องค้าต้องแบรนด์ยิ่งฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องน้องเธ
3: อรองนายกรัฐมนตรีเผยกระทรวงมหาดไทยเสนอคืนปืนเถื่อนโดยไม่ต้องรับผิดย้ำร้านขายปืนมีส่วนช่วยในการควบคุมและเพิ่มดูสุขภาพจิตพร้อมขอประชาชนอย่าใช้อารมณ์คุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายประกรณ์เรียนประธานรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการควบคุมอาวุธปืนว่าตามที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้มีการควบคุมอาวุธปืนและให้ดูแลปรับปรุงข้อกฎหมายใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเมื่อวานนี้กระทรวงมหาดไทยได้มาขอหารือนอกรอบเบื้องต้นเพื่อกลับไปประสานงานกับทางเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลต้องทำงานร่วมกันส่วนในรายละเอียดที่สังคมเป็นห่วงเกี่ยวกับการครอบครองปืนและการพกพาจะต้องดูทั้งหมดใช่หรือไม่นั้นนายประกรณ์กล่าวว่าต้องดูแลตั้งแต่ต้นทางการสั่งเข้าการจำหน่ายการมีไว้ในครอบครองเรื่องใบอนุญาตรวมถึงการนำไปใช้ต่างๆสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของปืนอย่างเดียวยังรวมถึงเรื่องกระสุนจะต้องสัมพันธ์กับประกาศที่มีการใช้ด้วยนอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่มีการใช้ปืนต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นไม่ให้กระสุนรั่วไหลไปที่อื่นต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดและระบบการอนุญาตต้องมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดตอนที่ผ่านมาทำด้วยมือถ้านำระบบเทคโนโลยีมาใช้จะทำให้การอนุมัติและการอนุญาตเร็วขึ้นสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นและดูได้ว่ามีช่องโหว่ตรงไหนบ้างขณะที่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะต้องนำมาพิจารณาด้วยหรือไม่นั้นนายประกรณ์กล่าวว่าขอแบ่งเป็น3ส่วนคือร้านปืนที่จะต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลการขายปืนต้องมีการควบคุมเหมือนในต่างประเทศที่ควบคุมตั้งแต่ร้านขายปืนไม่ใช่อยู่ที่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวถ้าร้านได้รับการอนุญาตให้ขายคนขายก็ต้องช่วยรัฐดูแลด้วยว่าจะขายให้ใครและเรื่องของสุขภาพจิตต่างๆก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยเพราะที่ผ่านมาไม่มีการดูแลกันตรงนี้สรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
3: ส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองก่อนประชุมครม.นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายพฤทธิ์วัชรสินธุส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดหลักฐานคดีหัวสว.โดยเชื่อมโยงถึงนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายกับพรรคภูมิใจไทยว่ายังไม่ทราบรายละเอียดและส่วนตัวก็ไม่รู้จักนายวิทยาเลยว่าเป็นใครเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่344สนที่กำลังชุด EOD เข้าเก็บกู้ทำลายลูกระเบิด120มิลลิเมตรกลางไร่ข้าวโพดในพื้นที่บ้านแม่อู่หู่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
5: เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่344ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและชุด EOD ตำรวจภูธรจังหวัดตากฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนเข้าตรวจสอบวัตถุระเบิดบริเวณไร่ข้าวโพดในพื้นที่บ้านแม่อู่หู่หมู่ที่8ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจากการตรวจสอบพบว่าเป็นลูกยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรจำนวน1ลูกสภาพพร้อมทำงานฝังดินอยู่ครึ่งลูกในเบื้องต้นคาดว่าอาจเป็นลูกกระสุนที่หลุดจากการสู้รบในฝั่งเมียนมาทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเข้าเก็บกู้ตัดวงจรทำลายวัตถุระเบิดณจุดที่ตรวจพบทันทีโดยใช้ดินระเบิด C4 ขนาด1ปอนด์โดยสามารถเก็บกู้ได้อย่างสำเร็จไม่ส่งผลกระทบต่อ

0: วัสดีค่ะ
1: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
5: ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้แข็งแกร่งเสมอ
6: Inspiration
4: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM DJ Playlist by
9: DJ Nan ค่ะ

0: ัดใจนะคะต้นฉบับเป็นของ Venus แต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชัน Full Step นั่นเองนะคะพูดถึงวง Full Step ก็จะเป็นอีกหนึ่งวงที่ไป EFM On Tour กับเราด้วยนะคะซึ่งจะเริ่มครั้งแรกของปีนี้ก็คือ21สิงหาคมนี้ศุกร์นี้แล้วนะคะเจอกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะ21สิงหาคมนี้เราจะเจอกับ Good Mood Paradox แล้วก็วง Clear ส่วน3กันยายนเนี่ยไปกันที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะกับ Full Step อิงวรันธรแล้วก็วงเคลียร์และปิดท้ายกันที่มหาวิทยาลัยรังสิตในวันที่25กันยายน Good Mood Full Step แล้วก็โบกี้ไลออนนั่นเองใครอยู่มหาวิทยาลัยไหนเตรียมแท็กเพื่อนมารุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกมาร้องมาโยกไปพร้อมๆกันนะคะกับ EFM On Tour 2026กลับมาแล้ว
1: EFM DJ Playlist by
0: ดีเจแนนค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินดอยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: บอกเอาไว้สำหรับแฟนๆของเจลบอย2นะคะกับ6หนุ่มที่เขาจะมาในแฟนดอมของเราสำหรับคอนเซปต์ของแฟนดอมแฟนฟิกเนี่ยก็ยังคงแต่งฟิกมานะคะแล้วก็ส่งมาให้ทางทีมงานของเราได้เรื่อยๆเลยจนถึงเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นนะคะโดยเราแปะลิงก์เอาไว้ทาง X ของ EFM Station แล้วก็เดี๋ยวพฤหัสนี้ต้อนรับนิวไปพีเจเลออนพีมแล้วก็หมายจากซีรีส์เจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนนะคะ EFM Fandom Live ขอบคุณอาหารนักสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินดอยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปร

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลิฟทูโฟร์ไบแอคทีฟสบู่เดอร์ลิฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรทิกสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีเจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
2: ใต้โต๊ะวิทยา EP 61เปิดซีรีส์โรงเรียนชายล้วน4จตุรมิตรไปกับโรงเรียนอัสสัมชัญนำทีมโดยประธานรุ่นตัวจี๊กับลีด AC รีวิวห้องเรียนจัดเต็มเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะดูความเก่งของเด็กสมัยนี้ทั้งดนตรีกีฬาวิชาการพุ่งทะยานไปถึงอวกาศพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซ่ามอบไฟเสริมกำลังใจให้ทุกท้ายมั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซ่าดูดีให้สุดในแบบคุณ
3: อังคารคลุมโปง
4: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทําธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอึ่งแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากยางนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นควันควันนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
5: ว้าว
1: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00ถึง21:00ที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

วานฉ่ำมาก I've got you จากพี่เป๊กผลิตโชคนะคะก็ใครที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็น่าจะมีความสุขมากๆเลยล่ะนะใครที่เคยผ่านความรักมาหรือแม้กระทั่งอยู่ในความรักที่ทุกอย่างมันเป็นดั่งใจก็คงจะมีความสุขก็เลยคิดถึงเมื่อวานนี้นะคะได้คุยกับฟางเขาก็มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่ได้คอนเซปต์ของภาวะที่เรียกว่าภาวะเคลิ้มสุขหรือว่ายูโฟเรียแล้วก็เลยได้มาเป็นซิงเกิลคัมแบ็กในรอบ2ปีด้วยนะคะซึ่งเพลงนี้ฟางเขาก็ได้จินวุกวงบาสมาฟีเจอริ่งด้วยกับหยุดน่ารักสักพักเถอะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: คืนนี้นะคะเดี๋ยวมาฟังเรื่องผีจากคุณน้ำหวานแล้วก็คุณเจถามว่าใครคือคุณน้ำหวานและใครคือคุณเจเขาเป็นผู้ชนะในแคมเปญอังคารคุมโปง Horror Story ที่ตอนนั้นเนี่ยเราหาพล็อตเรื่องจากผู้ฟังทางบ้านเนี่ยแหละที่จะเอามาทำเป็นภาพยนตร์นะคะก็เป็นหนึ่งในคนที่ชนะนะคะเขาก็เอาเรื่องผีมาฝากเราคืนนี้ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องผีที่มีชื่อว่าเหรียญเช่าที่เป็นเหรียญอะไรและเช่าที่อะไรนะคะเดี๋ยวคืนนี้มาฟังเรื่องนี้กัน2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มกับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ

ก่อนจะลากันไปในวันนี้นะคะต้องหาเพลงให้กับหนึ่งโจทย์จากคุณผู้ฟังคนนี้เขาบอกว่าเมื่อวานแดดออกนะสรุปตอนเย็นฝนก็ตกแล้วเมื่อกี้แดดออกนะกะว่าจะซักผ้าสักหน่อยอยู่ดีๆก็ฟ้ามืดมาเลยเอายังไงดีขอหนึ่งเพลงที่เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้หน่อยซึ่งนายเข้าใจดีนะเราว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นอะไรไม่รู้กับการซักผ้าคือชอบซักผ้าคือไม่ชอบให้ผ้ามันกองกันเยอะๆแล้วก็ถ้าสมมุติว่าแดดออกจัดๆเนี่ยคือเราตากแป๊บเดียวแล้วเราเก็บเข้าเลยนะกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มมันจะยังหอมฟุ้งอยู่แต่ถ้าว่าฝนตกแล้วก็หรือแม้กระทั่งปอยๆแล้วอากาศมันชื้นๆเนี่ยมันก็อาจจะแบบเหม็นอับได้อะไรได้แต่ว่าดินฟ้าอากาศมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปกำหนดกะเกณฑ์ได้นะคะเราก็คงจะทำได้แค่ยอมรับนะคะแล้วก็เฝ้ารอวันพรุ่งนี้อาจจะแดดออกวันมะรืนอาจจะแดดออกก็ได้ก็เป็นฟีลว่างอนๆฟ้าฝนนิดนึงแหละคือถ้าจะแดดจะไม่ออกก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เอา

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
6: ฮะอินอะไรนะ
5: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
7: ินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน

0: แมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
5: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุธตุ๊ดตุ๊
7: ดแชร์ข่าวเช้า
8: ชาวพุธกับตุ๊ดตุ
9: ๊ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวาริสาวรสิริประภาค่ะเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายรวมผู้เสียชีวิตเป็น41รายและมีเหตุชายวัย36ปลิดชีพตนเองสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
14: อะไรดี

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียนมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ผู้บาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าล่าสุดมีผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลเพิ่ม2คนขณะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลตากสินส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเป็น41คนขณะที่ยังมีผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล10คนแบ่งเป็นผู้ป่วยในห้อง ICU จำนวน4คนและผู้ป่วยในหอผู้ป่วยทั่วไป6คนและเกิดเหตุชายวัย36ป่วยซึมเศร้าเช่าปืนจากสนามยิงปืนอ้างออกไปสูบบุหรี่ก่อนปลิดชีพตัวเองพื้นที่จังหวัดนนทบุรีกกต.แจ้งปมเก็บเลขบัตรประชาชน13หลักและเลเซอร์ ID ของสมาชิกพรรคประชาชนระบุอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายย้ำการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่ใช่ข้อยุติว่ามีการกระทำผิดคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เผยแพร่เอกสารข่าวตามที่มีข่าวเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน13หลักและเลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลเซอร์ ID ของสมาชิกพรรคประชาชนโดยมีการกล่าวถึงการเชื่อมระบบตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองและข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายพรรคการเมืองนั้นขอชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายการตรวจสอบในขั้นตอนดังกล่าวยังไม่ใช่ข้อยุติว่ามีการกระทำความผิดและยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการพิจารณาตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องจะแล้วเสร็จโดยจะดำเนินการตรวจสอบอย่างครอบคลุมพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ทุกฝ่ายหากมีผลการตรวจสอบหรือข้อยุติประการใดจะเผยแพร่ให้ทราบต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครพนมส่งผลกระทบกับพื้นที่เกษตรขยายวงกว้าง11อำเภอ69ตำบล444หมู่บ้านเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 1.2 หมื่นรายพื้นที่ค่าเสียหายกว่า 90,000 ไร่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยเขตอำเภอศรีสงครามหนักสุดเกือบ 45,000 ไร่ยังไงก็ตามภาพรวมสถานการณ์น้ำภายในจังหวัดยังไม่สามารถวางใจได้โดยมีปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำรวมประมาณ 170.70 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 108.57% ขณะที่ประตูระบายน้ำ12แห่งมีน้ำรวม 124.06 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 123.31% ขณะที่เทศบาลเมืองนครพนมได้เตรียมกระสอบทรายสำหรับประชาชนที่ต้องการใช้ป้องกันน้ำเข้าบ้านพร้อมบอกประชาชนแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์เตรียมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com
7: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทส่วนข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: และความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ถ้าวันนี้ไม่รู้จะยิ้มกับใครยิ้มกับตัวเองในกระจกก็ได้นะ
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะคุณอยู่กับอ้อมค่ะกับวันนี้วันอังคารนะคะหวังว่าจะเป็นวันอังคารที่สดใสของใครหลายๆคนถึงแม้ว่าฝนจะชุ่มฉ่ำมาตอนบ่าย3โมงกับอีก33นาทีสวัสดีตะกวง
2: สวัสดีครับ
1: ฝนตกค่ะ
2: ม
1: ามาไปไปต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าตอนแรกอ่ะประมาณบ่าย2กว่าๆเห็นแบบว่าฟ้ามืดประมาณ1แต่ยังไม่ได้มืดดำแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนสู้อ้อมก็แบบ เอาแล้วฝนตกแน่ๆเลยสักพักนึกอะไรออกอ๋อต้มน้ำเสียงกาว่ะ แต่เห็นป่ะคนเราคุณผู้ฟังเวลาที่เราอ่ะเอาประสบการณ์ของเสียงแบบนี้เป็นเสียงฝนถูกไหมพี่กวางแล้วเราประกอบกับท้องฟ้าที่มันมืดเราเลยเข้าใจว่าเสียงเนี้ยคือฝนตกสู้ลงมา แล้วลืมเองว่าเสียบปากกาต้มน้ำเลิศไหมเนี่ยบางทีประสบการณ์มันก็ทำให้เราปรุงแต่งกันสารพัดเรื่องเลยเหมือนกันนะใช่ไหม
2: ใช
1: ่แต่ถ้าเราไม่แต่งขึ้นมาพี่กวางว่ามันจะออกมาเป็นเพลงไหมเพลงมันใช้จินตนาการนิยายมันใช้จินตนาการหลายเรื่องมันใช้จินตนาการแต่อย่างที่เราคุยกันละค่ะจินตนาการอย่างดูละครแล้วร้อนย้อนดูตัวเนี่ยหรือฟังเพลงหรือดูหนังหรืออ่านนิยายมันเป็นจินตนาการแต่มันต้องเป็นจินตนาการที่หลอมรวมกรอบมาจากประสบการณ์ของคนนั้นคนนี้หรือว่าตัวเราแล้วเอามารวมกันถูกไหมนิยายหลายเรื่องหนังหลายเรื่องเขาก็เขียนมาจากจินตนาการกับความจริงแล้วก็เอาชุดข้อมูลข้อเท็จจริงมาใส่ในนั้นถูกไหม
2: ถูกครับ
1: หลายครั้งในชีวิตประจำวันเราตอนนี้เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในซีรีส์ในหนังมันก็เลยเป็นเรื่องที่อัปเดตและบางครั้งอ่ะมันจะเป็นหมุดให้เรารู้เลยว่าหนังเรื่องนี้ต้องสร้างประมาณปีนี้หรือกำลังกล่าวถึงประมาณปีนี้นะเพราะว่ามันเน้นไปเรื่องของถ้าเป็นการเมืองทรงนี้หรือเป็นชุดเสื้อผ้าทรงนี้หรือวิธีคิดบริบทกรอบแบบนี้มันก็สนุกดีอย่างมัญญาวิสยาเมื่อวานเนี่ยเขาเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันนะ
2: ยุคปัจจุบันเลยมีการ เม้นทวิตเตอร์มีการอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าถ้าเป็นมายาถ้าเป็นเมืองมายามันต้องย้อนกลับไปราวๆ20ปีตอนนั้นคงยังไม่มีเม้นอะไรยังไม่มีคู่จิ้นยังไม่มีอะไรถูกไหมฮะยังอาจจะยังไม่ได้มีสายวายอะไรขนาดนี้แต่วันเนี้ยในละครเนี้ยเขาก็พัฒนาปรับปรุงปรับให้ทุกอย่างมันเข้ากันป่ะ
2: ใช่ตามบริบทของสังคมปัจจุบัน
1: นะคะก็เรียกได้ว่านั่นมันมีส่วนนะสังคมมันเปลี่ยนไปแต่แกนบางอย่างมันก็ยังคงมีอยู่แล้วก็ชวนให้เราได้ติดตามนะคะนั่นแหละค่ะก็เป็นเรื่องที่เราพบเห็นได้ทั่วๆไปในทุกๆวันข่าวสำหรับทุกๆวันมันมีเหมือนกันไหมพี่อ้วง
2: มันก็มีข่าวหลักๆที่เป็นข่าวใหญ
1: ่การเมือง
2: การเมือง
1: อาชญากรรม
2: เศรษฐกิจ
1: ต่างประเทศ
2: แล้วก็บันเทิง
1: มันก็จะวนๆเพียงแต่แล้วในบันเทิงก็จะมีใครรักใครเลิกใครชอบใครใครโกงใครใครกิ๊กใคร
2: ใครทำอะไรแล
1: ้วใครด่ากับใคร
2: ปริศนาอักษรย่อ
1: โอ้โหโคตรไอปริศนาอักษรย่อเนี่ยเอาจริงตึงไปหมด
2: ใช่
1: คือย่อจนสักพักอ่ะเจ้าตัวไม่ต้องเคลียร์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นก็มาย่อเรื่องของคนอื่นอีกเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องที่ผ่านมามันจริงเท็จหรือเปล่า
2: ใช่
1: จริงบางทีการรู้เรื่องคนอื่นมากๆนี่หัวจะปวดนะ
2: ครับ
1: คุณนึกออกไหมรู้เรื่องคนอื่นมากๆแล้วไม่รู้เรื่องจริงเรื่องเท็จและพอรู้ไปแล้วเราก็อยากจะเชื่อด้วยบางคนเหมือนที่คุณไปดูละครมา
2: ใช่
1: นะคะคุณไปดูละครมาคุณเลยรู้ว่าบางเรื่องเราไม่ต้องไปเสพเยอะ
2: ใช่
1: เอาแค่พอประมาณเรื่องที่น่าเสพมีอะไรดีกว่าเรื่องในชีวิตประจำวันอย่างเมื่อกี้คุณผู้ฟังอ้อมเดินมาใช่ไหมอ้อมก็ได้ยินเสียงปี้ป่อปี้ป่อปี้ป่อเงยไปทางฝั่งกระนู้น
2: อ
1: ้าวรถโปรเทคตึงวะคือโปรเทคตึงไม่ได้มารับแต่คนเสียชีวิตนะคะ
2: ใช่ใช่
1: คือมันเป็นมูลนิธิที่เขาพร้อมที่จะออกมาช่วยเผื่อมีใครเร่งด่วนใช่ป่ะฉุกเฉินก็แล้วแต่เรียกก็บอกเอ๊ะคิดเลยมันต้องหลบซ้ายใช่ไหมแล้วเมื่อกี้มาคุยกับตะกวงกวงต้องหลบซ้ายป่ะวะพี่กวงก็ตอบว่าแล้วแต่เอาเข้าจริงๆมันมีข้อกำหนดอยู่นะคะคุณผู้ฟังบางทีเราจะตื่นเต้นเมื่อได้ยินเสียงปี้ป่อจี้ข้างหลังแล้วต้องทำไงต้องทำไงรถก็ติดคือเบื้องต้นน่ะถ้าปี้ป่อมาเราต้องหลบซ้ายก่อน
2: ชิดซ้ายให้
1: ชิดซ้ายติดขอบทางแต่เขาบอกว่าถ้าในกรณีที่รถติดแล้วรถมันไม่มีทางไปแล้วเราอยู่ขวาสุดเราชิดไม่ได้อย่างแน่นเป็นแพ็คเราก็ต้องชิดขวา
2: ใช่ครับ
1: ในขณะซ้ายก็ต้องเบี่ยงซ้ายเพื่อแหวก
2: เพื่อให้เกิดช่อง
1: ให้เกิดช่องไปนะคะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้สักนิดนึงเพราะว่าเชื่อว่ามีหลายคนมีทั้งจงใจไม่เบี่ยงก็มีเราก็ไม่เข้าใจเจตนาเพราะอาจจะมีปมกับรถแบบนี้ที่เคยขับไม่น่ารักและไม่ได้มีอะไรอยู่ในนั้นอ่ะก็มีก็เป็นไปได้แต่หลบไปก่อนเผื่อมีคุณผู้ฟังสอง ทำตัวไม่ถูกเพราะซ้ายก็ติดขวาก็ติดไม่รู้จะหลบทางไหนอันนี้เข้าใจมันอาจจะมีภาวะตื่นเต้นที่หลบไม่ถูกอันนี้ต้องเข้าใจด้วยต้องดูที่เจตนาสักพักอ้อมก็เดินของอ้อมต่อไปเงยหน้ามารถเลี้ยวเข้าแกรมมี่วะก็เลยแบบเฮ้ยใครเป็นไรแล้วก็คนไทยเนาะใส่ใจแหละชะงก็ดูผ่านนิดนึงก็ยังเห็นคนกลุ่มนึงยังคงถ่ายรูปอยู่ปกติก็คงยังไม่ได้แบบคงไม่ได้อาการหนักมากแต่ว่าก็คงมีอาการแต่คนอื่นก็ยังใช้ชีวิตนะถ่ายรูปกันไปข้างหน้าก็ทราบมาว่ามันอาจจะมีอาการของคนที่เป็นหอบหืดหรือเปล่าไม่รู้แล้วแบบอาจจะเยอะเพราะฉะนั้นนะคะไปไหน1ต้องมียาติดตัวไว
2: ้
1: ซึ่งว่าอันนี้อาจจะมีแต่อาการอาจจะเยอะหรือเปล่าอันนี้เดาไม่ได้แต่ไปไหนการมียาประจำของคุณติดตัวไว
2: ้
1: เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้าบางคนมีหลากหลายต้องใช้เยอะก็เลือกอันที่แบบหาซื้อทั่วไปไม่ได้ที่คนทั่วไปจะช่วยคุณไม่ได้ป่ะ
2: ใช่ๆ
1: ยาเฉพาะใช่ไหมแล้วก็เบอร์โทรฉุกเฉินควรจะมีนะอย่างน้อยที่สุดจะต้องรู้1669ป่ะ
2: ใช่ครับ
1: อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ยาควรมีติดตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องอ้อมจะถามคุณผู้ฟังพอพูดถึงเรื่องของการที่ยามีติดตัวนะถามว่าทุกวันนี้เวลาคุณไปไหนคุณมียาติดตัวพกไว้ในกระเป๋าป่ะพี่ขวงมีไหม
2: มีครับ
1: คุณของคุณยาอะไรถ้าไม่นับยาหอม
2: ผมก็มีพวกยาหอมไม่มีนะขอโทษท
1: ี
2: ก็มีผมจะมียาแก้ยาพารายาแก้ปวดแล้วก็แก้ปวดแก้เวลาท้องเสียแค่นั้นเอง
1: คุณพก2อย่าง
2: สองอย่าง
1: คุณพกแก้ปวดหัวแก้ปวดอะไรเงี้ยแก้ปวดสารพัด
2: ใช่ใช่
1: เพราะพารามันสารพัด
2: ใช่ครับ
1: มันอาจจะไม่ได้แบบหายเฉพาะจุดแต่อย่างน้อยช่วยให้การปวดมันคลี่คลายแล้วคุณก็มีท้องเสีย
2: อ๋อแล้วมีพลาสเตอร์ยาด้วย
1: คุณมีพลาสเตอร์ยา
2: ใช่คร
1: ับ เอาไว้แปะเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเลือดออกแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะในกระเป๋าของคุณมียาอะไรติดตัวกันบ้างหรือเปล่า
3: สวัสดีวันอังคารถ้าคุณกำลังรู้สึกไม่ดีลองออกไปรับแดดยามเช้าดูไหมคะช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้เลย
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: Is that good?
8: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
9: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: Is that good?
8: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
10: แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
11: 1 2 3 go
12: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
13: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
14: EFM on tour พร้อม3 4
15: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอบกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
16: EFM on tour
17: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยก
16: ยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพย้อนไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
15: อายอ
16: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวYou know what it is?

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: เป้าหมายของคุณคืออะไรการงานที่ดีรายได้ที่ไม่มีเพดานหรือเวลาส่วนตัวที่ยืดหยุ่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 73เผือก Art Bo พาไปรู้จักกับอาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพ AIA FA อาชีพสำหรับคนที่มีเป้าหมายใครและสกิลแบบไหนที่เหมาะกับสายนี้ดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Create Your Own Life ชีวิตที่ใช่ Create ได้ AIA FA ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพแบบมือPro.
2: EFM Fandom Live
3: ตอนหลับมีผัดเอย่าสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
5: เล่นเกมไหม
3: ได้
5: ค่ะเกมของเราชื่อเกมว่าอดีตปัจจุบันอนาคตเธอรู้ไหมฉันชอบพี่เธอจุดๆๆแล้วเธอรู้ไหมก่อนนอนฉันชอบที่ได้ยินเธอกระซิบข้างหูฉันว่ารักนะ
3: โอเคต้องสลับเธอรู้ไหมฉันชอบที่เห็นเธอเต้นท่า
4: โดโดมันคือท่าซิงเนเจอร์พี่มีค
3: ่
4: ะ
3: โดโดโดโดโดโดโดโดโด
4: เดี๋ยวมันจะเลยกล้องไง
6: ฟินกันได้ทุกด้องกับ EFM Fandom Live เปิดด้องทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น.ถึง 4:00 น.ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: รวมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News EFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะเกิดเหตุชายวัย36ป่วยซึมเศร้าเช่าปืนจากสนามยิงปืนอ้างออกไปสูบบุหรี่แต่นำมาปลิดชีพตัวเองสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางบัวทองรับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตที่สนามกีฬายิงปืนบางบัวทองถนนกาญจนาภิเษกตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นด้านนอกอาคารฝึกยิงปืนพบศพนายนวบดลอายุ36ปีชาวตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนอนจมกองเลือดสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนขายาวข้างลำตัวด้านขวาพบอาวุธปืนขนาด11มิลลิเมตรตกอยู่มีแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณศีรษะจากการสอบถามนายชัยเจ้าหน้าที่สนามยิงปืนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าผู้เสียชีวิตมาเช่าปืนที่สนามยิงปืนและพยายามนำปืนออกนอกสนามเจ้าหน้าที่จึงได้ห้ามไว้จากนั้นได้ขอออกมาสูบบุหรี่และห้ามนำอาวุธปืนออกไปแต่ผู้เสียชีวิตไม่ฟังจึงได้นำอาวุธปืนออกมายิงตัวเองนอกสนามจากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตทราบว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเอกนัทเร่งปรับโครงสร้างราคาน้ำมันทบทวนต้นทุนที่ไม่จำเป็นหวังลดภาระประชาชนพร้อมเดินหน้าโครงการโซล่าร้านหลังคาช่วยครัวเรือนติดตั้งรายละ 50,000 บาทคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยระบุว่าในส่วนของกระทรวงพลังงานจะเดินหน้าทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการปรับโครงสร้างพลังงานในระยะยาวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรและยั่งยืนโดยเฉพาะโครงสร้างราคาน้ำมันขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนต้นทุนและรายการต่างๆที่นำมาคำนวณราคาพร้อมย้ำว่าที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลนำเงินจากโรงกลั่นน้ำมันทั้ง6แห่งรวมเกือบ 20,000 ล้านบาทมาช่วยลดผลกระทบทางราคาพลังงานให้กับประชาชนและจะเดินหน้าทบทวนประโยชน์ส่วนเกินเพื่อนำมาช่วยลดราคาหน้าปั๊มนอกจากนี้ยังยอมรับว่ามีโอกาสพิจารณาลดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันหากพบว่าเก็บแล้วไม่เกิดประโยชน์โดยระบุว่าแม้บางรายการจะคิดเป็นเงินเพียง 40-50 สตางค์ต่อลิตรแต่เมื่อรวมตลอดทั้งปีอาจมีมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทจึงต้องปรับโครงสร้างให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนส่วนค่าไฟฟ้าได้ดำเนินมาตรการให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยจ่ายในอัตรา3บาทต่อหน่วยพร้อมเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดขายตรงให้กับภาคอุตสาหกรรมขณะที่โครงการโซล่าร้านหลังคามีการเตรียมช่วยเหลือครัวเรือนที่ติดตั้งโซล่าเซลล์รายละ 50,000 บาทพร้อมรับซื้อไฟฟ้าคืนจากประชาชนโดยจะทยอยเพิ่มปริมาณการรับซื้อและผลักดันให้ไฟฟ้าจากหลังคาบ้านเข้าสู่แผน PDP ฉบับใหม่นี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: บขส.กำชับในสถานีเดินรถทั่วประเทศพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมเตรียมปรับเส้นทางทันทีหากจำเป็นคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
9: นายอัจฉริยะจำรูงกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าขณะนี้หลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและมีน้ำป่าไหลหลากส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมทางบริษัทจึงมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมโดยกำชับให้ในสถานีเดินรถทั่วประเทศและพนักงานขับรถติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานข้อมูลด้านการจราจรรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่เพื่อประเมินสภาพเส้นทางก่อนและระหว่างการเดินรถโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากหรือเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักหากพบว่ามีสถานการณ์ที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยจะพิจารณาปรับเส้นทางหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงหรือชะลอการเดินรถเป็นการชั่วคราวตามความเหมาะสมพร้อมกับแจ้งให้ผู้โดยสารได้ทราบโดยเร็ว นอกจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารก่อนที่จะออกให้บริการรวมถึงเน้นย้ำให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ความเร็วเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุพร้อมขอให้ผู้โดยสารทำการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางภายในพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมและขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากอาจมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเกิดความล่าช้าจากสภาพการจราจรนภพรช่างกลรายงานค่ะ
10: รักชาติศาสตร์กษัตริย์คือคุณสมบัติของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: สิ่งดีๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับใจของเราเอง
4: Espiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
8: Number 1

0: playlist of the week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM DJ playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะในช่วงของ playlist นะคะเปิด in love ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะก่อนหน้านั้นเริ่มที่เมื่อถูกค้นพบเป็นอันดับที่1ของ Free Hand ค่ะเป็นPlaylist of the week นะคะเรามาต่อกันที่ร่มสีเทาเพราะตอนนี้ร่มของเราอาจจะตอนนี้เป็นสีน้ำอยู่น้ำจากเลยนะคะในหลายพื้นที่อาจจะเบาลงแต่คุณผู้ฟังบอกว่าจตุจักรนี่หนักมากบางบอนนี่ซาแล้วหันไปอีกทีอโศกซาค่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้อโศกนี่สลดเลยทีเดียวมองออกไปขาวจั่วเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ร่มเราอาจจะใสๆไม่ต้องใส่ใช้มากแต่อาจจะยังต้องใช้อยู่นิดหน่อยค่ะอย่าให้คุณป่วยก็แล้วกันเพราะถ้าป่วยคุณต้องกินยาแล้ววันนี้อ้ําถามคุณผู้ฟังว่าในกระเป๋าของคุณพกยาติดตัวกันบ้างหรือเปล่ากระตะกวงเนี่ยเขาก็พกยาแก้ปวดหัวแก้ท้องเสียแล้วก็มีพลาสเตอร์อ้อมก็เลยถามคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังเนี่ยพกอะไรพอคนมีลูกเนาะมาถึงก็ต้องพกยาให้ลูกเลยแต่จำนวนแบบ 80% พาราทั้งนั้นเลยบอกว่ามีพาราติดกระเป๋ากันทั้งนั้นเลยในขณะที่บางคนอาจจะมีคำว่า มีไอบูโปรเฟนติดกระเป๋าไว้เพราะแก้ไมเกรนหรือว่าประจำเดือนหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่สำหรับลูกเนี่ยต้องมีลดไข้ไอน้ำมูกพ่นคัดจมูกแก้แพ้ท้องเสียครีมทาผื่นคันอันนี้มนุษย์แม่เนาะเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะมีพวกไอบูโปรเฟนกันอยู่ประมาณหนึ่งเป็นยาแก้ปวดพวกไทรีนอลอะไรอย่างนี้ซึ่งบางคนก็จะพกยาแก้แพ้ด้วยก็คือแสดงว่าคุณผู้ฟังอันนี้จำเป็นไหมมีแก้แพ้มีพารามีไมเกรนก็เลยใช้แบบ3ช่องที่เป็นตลับอย่างง่ายพกติดตัวเอาไว้บางคนบอกว่าเอาแค่ยาดมค่ะเอาแค่อมให้ชุ่มคอก็ได้แล้วก็ยาอมให้ชุ่มคอเพราะว่าแสดงว่าไม่ได้มีโรคอย่างอื่นเป็นเยอะบางคนอาจจะพกยาทาแมลงสัตว์กัดต่อยบางคนก็เป็นเรื่องของยาบำรุงเลือดนะคะถามว่าคุณผู้ฟังแยกถูกไหมอ่ะเอาจริงบางคนแยกได้ก็เก่งอ่ะอ้อมแยกไม่ค่อยได้เลยพารากับไอบูโปรเฟนมันการใช้งานต่างกันไงพี่อันแยกได้ปะถ้าเอาเป๊ะๆเราก็มีงงอ่ะเราจะได้ยินโตมาเราก็จะรู้สึกว่ามันต้องมีพาราพกติดตัวติดบ้านใช่ไหมเป็นเหมือนเป็นหนึ่งในยาสามัญประจำบ้านเขาอันเนี้ยเท่าที่เข้าใจคือพาราเซตามอลและไอบูโปรเฟนเนี่ยเป็นยาแก้ปวดลดไข้เหมือนกันแต่ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือไอบูโปรเฟนเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ต้านอักเสบและลดอาการบวมได้ในขณะที่พาราเซตามอลเนี่ยมันไม่มีฤทธิ์อันนี้เพราะฉะนั้นกลไกการทำงานมันอาจจะมีความแตกต่างกันเหมือนใกล้แต่ต่างเพราะฉะนั้นมันจึงมีข้อพึงระวังที่ชัดเจนขึ้นเช่นอันนี้เขาก็แบ่งให้ชัดๆแล้วนะคะพาราเซตามอลเนี่ยก็จะแก้ปวดลดไข้ทั่วไปในขณะที่ไอบูโปรเฟนเนี่ยจะเป็นเรื่องมีอาการอักเสบด้วยแต่มันไม่ใช่สเตียรอยด์นะครับมีการต้านการอักเสบด้วยถามว่าฤทธิ์ของมันเป็นยังไงแก้ปวดลดไข้เหมือนกันทั้งคู่แต่ต่างกันที่พาราเซตามอลไม่ลดการอักเสบเห็นไหมพาราจะไม่เกี่ยวกับยาพวกเกี่ยวกับความอักเสบส่วนอวัยวะที่ขับยาประเภทต่างๆนี้ออกตับจะขับพาราในขณะที่ไตจะเป็นไอบูโปรเฟนการทำงานของไตก็จะไปอยู่ตรงนั้นของตับก็ไปอยู่ทางนี้ส่วนการกินยาจะกินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ไม่ระคายกระเพาะอันนี้จะเป็นพาราจะใช้ง่ายกว่าเนาะตัดไปที่ถ้าเป็นไอบูโปรเฟนสมมติว่ากินแอดวิลอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องกินหลังอาหารทันทีและดื่มน้ำตามให้มากๆในขณะที่ความปลอดภัยนะคะคือการบริโภคยามันก็ไม่ได้ดีเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วมันก็ไม่ควรนะแต่ถ้าถามว่าปลอดภัยกว่าเนี่ยปลอดภัยสูงในหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรในขณะที่ไอบูโปรเฟนห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และผู้สงสัยเป็นไข้เลือดออกนะคะคุณผู้ฟังไข้เลือดออกอย่าไปใช้ไอบูโปรเฟนเด้อนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคร่าวๆว่าเราจะใช้อะไรเมื่อไหร่ถามว่าไอตัวที่หนักกว่าเอามาเป็นไอบูโปรเฟนเพราะมันลดอักเสบแล้วมันดูยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นควรใช้เมื่อไหร่เมื่อมีไข้สูงและมีอาการปวดร่วมกับพวกตอนอักเสบระคายเคืองอะไรแบบเนี้ยคุณผู้ฟังก่อนใช้จำให้แม่นจำให้มั่นและถ้าคุณจะต้องเดินทางไปประเทศไหนๆในการไปเที่ยวนะคะเราอยู่ในประเทศเราพกกันได้มันโอเคแต่ถ้าจะไปต่างประเทศจะเดินทางไปไหนลองดูนะคะแต่ละประเทศเขามีข้อกำหนดการห้ามใช้ยาหรือห้ามพกยาเข้าประเทศถ้าจะพกคุณต้องมีใบของคุณหมอด้วยดูแลตัวเองให้ดีค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลทางด้านของเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะ
2: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: คืนนี้เจอกันเพราะคืนนี้ตรงกับวันอังคารคลุมโปงไปด้วยกันนะคะแน่นอนค่ะแขกรับเชิญคืนนี้เราจะเป็นผู้ชนะแคมเปญอังคารคุณโปง Horror Story จะเจอกับคุณพร้อมกับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะ
2: อังคารคุณโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: สวัสดีวันอังคารร่วมรักษาธรรมชาติไปด้วยกันเพื่อโลกที่น่าอยู่ขึ้นFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์ City is still so get low all right okay through the city queen yeah all right okay Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป shake this townสายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
2: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: ช่วงนี้นะคะเราก็จะได้ยินเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจากรุ่นสู่รุ่นนะคะบางครั้งร้านอาหารรุ่น2อาจจะไม่อยากต่อจากรุ่น1แต่ถ้าจะต้องต่อจะต่อยังไงให้เข้ากับยุคสมัยเมื่อคืนนี้เราก็เลยได้คุยกับคุณมุกนะคะทายาทรุ่นที่2ของเครือความอร่อยยามค่ำคืนอย่างเม้งปูดองเขาผ่านมันมาได้ยังไงหลายวิกฤตเลยค่ะคุณผู้ฟังลองติดตามดูได้นะคะติดตามกันได้ในทุกวันจันทร์2ทุ่มถึง4ทุ่มกับใต้โต๊ะทำงานพร้อมๆกันกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
4: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
4: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
6: กิน

0: ทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
1: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
2: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
0: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเลวๆพวกนี้ด้วย
2: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
0: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบร์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ดูทีวีช่อง 131ดูย้อนหลังแอป 1D ที่เดียว

0: Talk Football อย่าลืมโทรนะ
1: ทำงานประจำอยู่ที่กรุงเทพพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่างานประจำมันทำให้เราเหนื่อยและไม่มีเวลาให้กับครอบครัวก็เลยมาซื้อโฮมสเตย์มือสองที่จังหวัดน่านมันเขาเรียกว่าเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่เนาะอะไรเงี้ยอยากได้กำลังใจมากๆเพื่อที่จะสู้ไปได้ถึงที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ
2: เท่าที่เราดูมันก็ธรรมชาติดีนะจะแนะนำดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าอยากให้คนเมืองไปฟ้าต้องทำในสิ่งที่คนเมืองหวยหานั่นคือความสโลไลฟ์พอโฮมสเตย์เรารู้สึกว่ามันคือไลฟ์สไตล์ของการออกไปใช้ชีวิตเป็นแบบพื้นบ้านโลคอลจริงๆเช่นตอนเช้าตักบาตรเตรียมของให้ไปด้วยกันตอนเย็นทำกับข้าวร่วมกับเราแล้วถ่ายลงคอนเทนต์เลยค่ะอันนี้พี่แนะนำเนาะลองดูนะ
0: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ อ้อมค่ะ
4: FM New Release
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
7: New Release กับ Rooftop นะคะคุณผู้ฟังฟังพร้อมๆกันกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

อีกแล้วสินะไปรักตัวเขาชอบตัวเขาแต่เขามองเราเป็นแค่ขยะแล้วมันตลกมาพอใครสักคนเข้ามามารักแต่เราชอบแต่เราเราก็ได้ไม่ชอบเขาวะรับบทเป

0: ที
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: 1 2 3 go
1: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ล
2: ืม EFM on tour พร้อม
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาทั้งสิทธิ์ลองหน่อยทุกคนยกยก
4: EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
3: อยกอยกยกยก
5: ร่วมทัวร์โดย Suntuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Fabrica Cornet For Farcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM NewsEFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
12: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: คิดถึงยัง
9: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
13: ้คิดถึงยัง
12: บอกก็ได้คิดถึง
13: โอ้ยไม่ได้ถาม
9: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
13: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV ฮะคิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
14: ทั้งที่เพื่อรถทั้งรอยเพื่อคุณ
12: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: นายกรัฐมนตรีนำทัพ21บิ๊กคอร์ปอเรทระดับช็อปเมืองไทยบุกออสเตรเลียโชว์วิสัยทัศน์จีบ53บริษัทยักษ์ใหญ่ดึงเม็ดเงินลงทุน BOI กลางตัวเลข5ปีนักลงทุนออสซี่ลงทุนในไทยแล้วกว่า 3.3 หมื่นล้านบาทเยี่ยมผู้สำเร็จราชการรัฐนิวเซาท์เวลส์หารือความร่วมมือรอบด้านก่อนลงพื้นที่ชายชาวซิดนีย์พบชุมชนไทยหนุนยกระดับศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียอนุทินเอกดิติยังไม่พอใจตัวเลข GDP แม้ไตรมาส2ขยายตัว 1.9% สูงกว่าคาดการแต่ถือว่ารัฐบาลมาถูกทางหลังอาจฉีดเงินกู้4แสนล้านพยุงเศรษฐกิจด้วยไทยช่วยไทยพลัส เชื่อศักยภาพไทยดัน GDP โตได้ไกลกว่านี้รัฐมนตรียุติธรรมสั่งรื้อเกณฑ์อภัยโทษรับระเบียบมีช่องโหว่ปมปล่อยตัวเล่าตายืนยันเอาผิดย้อนหลังไม่ได้ปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเผยมหาไทยเสนอคืนปืนเถื่อนโดยไม่ต้องรับผิดย้ำร้านขายปืนช่วยควบคุมดูสุขภาพจิตก่อนขายชัยชนกบอกไม่รู้จักวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาหลังพรรคประชาชนเปิดหลักฐานเชื่อมโยงคดีหัวสว.กับภูมิใจไทยรัฐบาลอนุมัติงบ 433.5 ล้านบาทให้มท.เสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยครม.ไฟเขียวตั้งฉันทานนท์วรรณเขจรนั่งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่พร้อมคลอดกฎหมายแรงงาน4ฉบับยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานทำที่บ้านลูกจ้างรัฐวิสาหกิจสมรสเท่าเทียมนฤพลหลานชายพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีได้เบอร์หนึ่งขอโอกาสสานต่องานทั้งหมดกองเชียร์กลุ่มพึ่งหลวงแห่ให้กำลังใจแน่นตำรวจสนธิกำลังฝ่ายปกครองกว่า100นายบุกทลายแฟลตดินแดงเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงรวบเจ้าหน้าที่รัฐในหน้าเจ้าบ้านขบวนการทำบัตรชมพูเถื่อนย้ายเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านพบต่างด้าวกว่า 1,300 คนศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวคืออสเข้มมีชัยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชวิถีและนางสาวทัศนัยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตากสินส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมเป็น41รายรถโดยสารเสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทางไฟลุกท่วมทั้งคันพื้นที่ตำบลหนองใหญ่อำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดสองสาวชาวลาวดับคู่บาดเจ็บอีก12อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุน้ำป่าซัดคอสะพานเบลลี่บ้านห้วยโป่งสุดปิดทางหลวงหมายเลข108แม่ฮ่องสอนขุนยวมเส้นทางหลักเชื่อมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกับอำเภอขุนยวมขาดรถทุกชนิดผ่านไม่ได้ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นครพนมกระทบพื้นที่เกษตร11อำเภอ69ตำบล444หมู่บ้านเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 1.2 หมื่นรายคาดเสียหายกว่า 90,000 ไร่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวอำเภอศรีสงครามหนักสุดเกือบ 45,000 ไร่ด้านอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก 18-21 สิงหาคมโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานขณะที่กทม.ปริมณฑลก็ไม่รอดเจอฝนร้อยละ60ส่วนทะเลคลื่นลมแรงทั้งอันดามันและอ่าวไทยสูง2เมตรปิดท้ายกันที่สื่ออิสราเอลตีข่าว6แรงงานไทยเคราะห์ร้ายบาดเจ็บระเบิดเก่าตกค้างบึ้มกลางสวนเกษตรเมืองเมชูลาสาหัส2ราย
15: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
17: EFN News
18: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
19: ชัยชนะไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความมุ่งมั่น
20: EFM DJ Playlist by
21: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะงงงงนึกว่าเดทแอร์ไปแล้วอ่ะกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ขอเพลงในช่วงของเพลย์ลิสต์กันไปนะคะก็เรียงกันไว้มีความหลากหลายทางการขอเพลงของคุณผู้ฟังมากสำหรับวันนี้นะคะมีทั้ง OnlyFan รักมักยากมาต่อที่เขาลืมแล้วปิดท้ายที่ Superstar ส่วนใครที่ขอกลิ่นฝนพี่อ้อมเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงจังหวะฝนตกไม่ใช่เล็กแค่กลิ่นค่ะคุณผู้ฟังมาทั้งฝนเลยเหลือแค่ท่วมหรือไม่ท่วมเท่านั้นเองนะคะในขณะที่คุณผู้ฟังบางคนที่อยู่ที่พัทยาก็ทักมาว่าแดดดีลมเย็นครับยินดีด้วยนะคะที่คุณได้พบกับแดดที่ดีลมที่เย็นเหมาะกับการตากผ้าเพราะต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้บางครั้งเราอาจจะเดินสวนกับใครหรือเดินตามใครแล้วเราได้กลิ่นหืนนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเป็นปะอ่านเป็นปะมันจะมีจังหวะที่มีกลิ่นหืนหรือชื้นของเสื้อผ้าเหมือนกันก็เข้าใจได้ว่าเงื่อนไขในการตากผ้าตอนนี้อาจจะไม่ง่ายเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังหาวิถีทางนะคะที่จะทำให้ตัวเองเขาเรียกว่าใส่เสื้อผ้าที่แบบมันไม่มีกลิ่นแบบนั้นอ่ะเพราะบางคนอาจจะชินแต่บางคนก็อาจจะรู้แต่ทำอะไรไม่ได้เพราะมันตากแล้วมันไม่แห้งมันอาจจะต้องยอมไปใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะที่ตากในที่ร่มได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้สามวันดีสี่วันไข้คุณผู้ฟังดูดีแดดอ่ะตอนเช้าก็ดูทรงมันจะตากได้อ่ะแล้วตอนบ่ายก็เก็บไม่ทันและซักใหม่บางทีก็ไม่ได้สำหรับบางคนที่เป็นยูนิฟอร์มที่มีภาคบังคับนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูแลร่างกายตัวเองด้วยมันก็จะได้ช่วยๆกันทำให้มันไม่มีกลิ่นที่เกิดขึ้นเมื่อเราไปอยู่ในที่ที่แบบมันเจอคนหลายๆคนแล้วมันลมมันอาจจะไม่ได้โฟลว์ขนาดนั้นหรือลมพัดจากหน้าไปหลังมันอาจจะทำให้คนที่เดินหลังเราตกใจได้บ้างนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมีการดูแล1 2 3 4ทุกสิ่งค่ะหนึ่งในนั้นที่เราจะต้องดูแลก็ยังคงมีอยู่เหมือนกันนั่นคือเรื่องของการออมเงินที่อ้อมก็จะมาบอกคุณผู้ฟังว่ามันมีความหลากหลายของวิธีที่เราจะไปเปิดว่าเราจะไปเปิดบัญชีแบบไหนประเภทไหนที่เหมาะกับเราเราลองคิดดูก่อนได้นะคะอย่างวันนี้อ้อมจะพูดถึงเรื่องของการออมเงินทั้งทีที่คุณควรจะได้ดอกเบี้ยแบบทุกเดือนอย่างเมื่อวานอ้อมอาจจะพูดเป็นดอกเบี้ยแบบครบแบบ9เดือน11เดือนแต่อันนี้จะเป็นแบบดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะซึ่งการออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนเนี่ยมันก็มีชื่อของมันอยู่ก็คือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะคะอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.52% ต่อปีส่วนบัญชีขั้นต่ำที่ต้องเปิดอ่ะคุณผู้ฟังอาจจะเคยฟังราคาหนึ่งแบบหมายถึงว่าจำนวนหนึ่งแต่ตอนนี้ก็คือเปิดบัญชีขั้นต่ำอยู่ที่ 10,000 บาทแล้วนะคะฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะก็คือฝากไปเลยส่วนระยะเวลาฝากอ่ะคือ3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขดอกเบี้ยแบบเนี้ยคุณผู้ฟังคิดได้ค่อยๆ คิดได้แต่ว่าฝากได้ถึงเมื่อไหร่31ตุลานี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะส่วนวันนี้สำหรับใครที่ขอเพลงฉลามชอบงับคุณผู้ฟังยังไงสิคุณจำเพลงนี้ได้หรือเปล่าเอาจริงคนขอน่ะจำได้แต่คนอื่นจำเพลงนี้ได้ไหม
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้คือคืนวันพุธค่ะ3ทุ่มค่ะเหมือนเดิมเป๊ะ3 DJ Full Team ค่ะเผือกเติ้ลหอมเจอกันกับคุณนะคะหมายเลขโทรศัพท์พี่โทรมาก็คือ02-665-8373คุณฝากเรื่องของคุณไว้ได้เลยฟังไปพร้อมๆกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันอังคาร
6: หากรู้สึกหงุดหงิดลองนับ 1-3 ในใจจะช่วยให้เรามีสติและควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นเลยนะครับ
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
7: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
9: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
10: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
11: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
12: ไม่มีความฝันใดไกลเกินไปถ้าคุณตั้งใจเดินไปหา

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thai Run Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทยHoney.

0: รอบเกลียวเขียวโปเต
1: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
0: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: อาหารแมวและสุนัขแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้าก
1: อบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
2: ์กอบกอบ
1: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมารังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อยกอยกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเธอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: เตรียมส่งท้ายไปด้วยกันนะคะสำหรับลิสต์เพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันนะคะก็เมื่อกี้ค่อยๆเคลียร์กันไปทีละนิดสำหรับใครที่ขอปาล์มมี่มารวมไปถึงนู่นนี่นั่นอินสติ้งใดๆก็ตามปีเตอร์คอฟนะคะรวมไปถึงอย่างทริปเปิลวีอ่ะเรียงกันมาอยู่ตรงนี้จริงๆคุณผู้ฟังเพลงไม่ว่าจะเป็นยุควันนั้นยุคตรงกลางยุควันนี้มันก็อยู่ด้วยกันได้ทั้งหมดละค่ะอําว่านะถ้าเราใจแบบว่าเปิดๆแล้วเราไม่คิดว่าวีนี่เพลงใหม่วีนี่เพลงเก่าพอฟังไฟฟังมามันก็เพราะไปได้กันได้อ้อมเชื่ออย่างนั้นเสมอนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่บอกว่าตอนนี้ลุ้นคอนเสิร์ตพี่อ้อมอยู่นะคะรอเขาประกาศวันขายบัตรไม่มีวันนะคะ คนเล่นไม่พร้อม คนร้องไม่ต้องคิดเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็บัตรพี่อ้อยหมดแล้วนะคะส่วนใครที่จะไปดูปีที่ลึกกว่าพี่อ้อมอีกก็รีมาสเตอร์อย่าลืมนะคะเล่นกันที่พารากอนกับคุณผู้ฟังบัตรยังพอมีเหลือเข้าไปดูได้นะคะอันนั้นก็เป็นรุ่นตึงรุ่นใหญ่กันไปนะคะส่วนเมื่อกี้จะพูดว่ามีใครถามว่าพี่อ้อมหัวเราะอะไรเหรอจริงๆคุณผู้ฟังอ้อมก็หัวเราะเวลาอ้อมเข้าไปดูใครอ้อมไปดูลูน่าดูซังหรือดูเชียนรวมไปถึงดูหมีเนยวันๆมันก็ดูอยู่แค่นี้แหละค่ะคุณผู้ฟังถ้าไม่นับหมาแมวและแพนด้าถ้าในโซนของสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นะคะก็จะดูประมาณนั้นแต่ถ้าดูสิ่งมีชีวิตที่เบิกบานก็จะดูประมาณทรงนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังก็ดูเพลินๆขำๆดูเอามันคุณอยากชอบใครชอบเถอะค่ะชอบคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าวันๆของคุณมันก็สบายใจแล้วก็สดชื่นก็สนุกดีอยากติงใครติงใช่ไหมแต่ต้องบนพื้นฐานไม่เป็นหนี้ใครนะคุณผู้ฟังแล้วไม่ไปตีกับใครนะอ่ะส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านไว้ตรงนี้สำหรับใครที่เดินทางไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่ขอให้เจอคนที่ไม่ใจร้ายกับคุณค่ะ
5: EFM DJ Playlist by
8: DJ อ้อมค่ะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์ แจ็คกี้ จักรินนูนิวชวรินทร์ มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM NewsEFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number

0: ็นอีกหนึ่งเพลงหวานที่สัปดาห์นี้เข้าชาร์ตของเราเรียบร้อยแล้วนะครับในฐานะของ Highest Entry ด้วยเพลงเข้าใหม่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์นี้นะครับที่เข้าชาร์ตสัปดาห์แรกเนี่ยขึ้นมาที่อันดับที่12เลยเพลงนี้ชื่อว่า Bloom คุณฟังเป็นซิงเกิลจากวง Fellow Fellow นะครับที่ได้น้องอ.อ.โฟอีฟเนี่ยมาเติมความละมุนแล้วก็ความหวานให้กับเพลงนี้ด้วยซึ่งกลายเป็นซิงเกิลที่หลายๆคนเนี่ยเลือกไปให้กับคนโปรดของเราหวานใจของเราโอ้ยพูดละมดขึ้น
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM DJ Playlist by
0: DJ Soulsafe ครับ

นเพลย์ลิสต์ของเรานะครับด้วยซิงเกิลจากพี่แพทริกอนันดานะครับฟีเจอริ่งกับคุณเบลชลิสาซิงเกิลนี้ชื่อว่าดวงใจคุณฟังแต่ว่าถ้าแปลเป็นภาษาของญี่ปุ่นที่เขาตั้งชื่อเพลงเนี่ยชื่อว่าโดคูนะฮะที่แปลว่ายาพิษด้วยความรักมันมี2ด้านอะไรเงี้ยนะฮะก่อนอันนี้ก็จะมีงานจาก Serious Bacon ที่มาฝากกันด้วยกับพี่ๆตัดแว่นให้หน่อยนะครับมาส่งเข้าช่วงเย็นด้วยกันสวัสดีวันอังคารกันด้วยนะครับ DJ Paris วันอังคารตรงนี้รับไม้ต่อจากพี่อ้อมนะครับอยู่ดูแลกันในช่วงเลิกงาน 18:00 ถึง 20:00 เลยกับ DJ Soulsafe นะครับอยากฟังเพลงไหนก็รีเควสต์มาฝากกันได้เลยที่แอป Airtime ฟังฟินแล้วก็02-665-8373นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงเนี่ยผมอัพบีทเบาๆเลยกันพอให้ยกๆในรถหน่อย

งเกิลรีเควสต์นะครับฝากเข้ามากับพี่โก้พี่บิ๊บนะครับ2ดูโอแห่งรูฟท็อปนี่คือกลัวเธอเหงาคุณผู้ฟังช่วงเย็นวันนี้คุณผู้ฟังมาเติมความอร่อยให้กับน้องแมวแบบต่อเนื่องเลยนะฮะโดยเฉพาะลองสังเกตว่าน้องแมวบ้านเราเนี่ยกินเนื้อเยอะแค่ไหนถ้ากินเก่งๆเลยเนี่ยต้องเติมความอร่อยด้วยอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไตล์ไปเลยนะครับแบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นซึ่งเขาเนี่ยจะเป็นอาหารเม็ดที่ผสมฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้นะครับจุดเด่นก็คือฟรีสไตล์ที่ผสมกับอาหารเนี่ยชิ้นเล็กมากกัวฟังขนาดเม็ดเนี่ยอยู่ที่ 4-6 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับไซส์พอๆกับเม็ดอาหารเลยช่วยให้น้องแมวเนี่ยไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไตล์เข้าไปนะครับแต่ว่ายังกินฟรีสไตล์ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยอันนี้สำคัญเพราะว่าทำให้น้องแมวเนี่ยได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ความหลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงด้วยกินโนเนี่ยเขาผสมฟรีสไตล์มาในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวนะครับประหยัดเวลาพ่อแม่แมวแบบเรามากในการซื้อฟรีสไตล์มาผสมเองบ้านไหนรู้สึกว่าอยากลองแต่ว่าเอ๊ะแมวที่บ้านฉันจะแฮปปี้หรือเปล่านะตอนนี้เขาออกขนาดใหม่มานะครับ50กรัมเท่านั้นมาให้ได้ลองกันราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะฮะทั้ง Shopee แล้วก็ TikTok Shop เลยอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไตล์อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีนะครับมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1แล้วก็โปรตีนถึง 33% เลยช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารด้วยหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำแล้วก็ร้านค้าทางการพิมพ์ไปเลยว่ายูนิชามเพชรเป็นภาษาอังกฤษนะครับลองเลยกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไตล์รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงแน่นอน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ SoSafe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
4: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
6: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
7: ฮะอินอะไรนะ
6: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
8: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
9: Is that good
10: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวัน
11: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: นมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: Is that good
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันอังคารทำทุกอย่างให้เต็มที่แล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มัน Glow with the flow ไหลไปตามจังหวะของชีวิตขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Soulsafe ครับ

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน

0: ชื่อว่าเป็นซิงเกิลที่แฟนๆรอคอยเลยคุณผู้ฟังครับนี่คือซิงเกิลใหม่จากพี่ๆวงอินดิโก้คุณผู้ฟังแล้วก็เป็นซิงเกิลใหม่ภายใต้บ้านหลังใหม่ของพี่ๆด้วยนะครับที่ชื่อว่าบริดนั่นเองในเครือของครึ่งก้าวกรุ๊ปนะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่าอยากบอกรักคุณผู้ฟังที่พูดถึงคนที่มีความรักแบบอยู่เต็มหัวใจเลยแต่กลับมารู้สึกว่าเออฉันไม่อยากพูดออกไปเลยเพราะว่าไม่รู้ปลายทางเนี่ยไอ้คำว่ารักที่เราจะพูดออกไปเนี่ยจะนำไปสู่การสมหวังหรือความเสียใจกันแน่นะครับแล้วก็เปิดมาในสไตล์ร็อกที่เราคุ้นเคยกับวงอินดิโก้เลยคุณผู้ฟังก็หยิบมาฝากกันช่วงนี้นะครับกับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
2: แฉข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
3: มแฉข่าวเช้า
4: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
6: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: EFM on tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกที่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาทั้ง10ลองหน่อยทุกคนยกยก
10: EFM on tour
11: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
9: อยกอยก
11: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Fabrica Conne Po Facon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
12: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: อย่าเติมเต็มชีวิตด้วยความเครียด
14: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
15: Number 14

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: สัปดาห์นี้กับ EFM Fandom Live นะครับ20สิงหาคมเดี๋ยวมาฟินไปกับ6นักแสดงนะครับจากซีรีส์เจลบอย2กันนะครับตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนนั่นเองนิวปายพีเจเลออนพีมแล้วก็ไม้นะครับ6หนุ่มมาครบแน่นอนและที่สำคัญเนี่ยใครที่ติดตามกิจกรรมของแฟนดอมอยู่เนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับกิจกรรมของแฟนดอมแฟนฟิคชั่นอิมเมจินนะครับใครที่สนใจอยากจะจินตนาการนิยายที่เหมาะกับ6หนุ่มมาก็ลองมาดูได้กันนะฮะรายละเอียดอยู่ใน X ของ EFM Station เลย5ฉบับที่โดนใจเดี๋ยวรับเป็นของรางวัลนะฮะพร้อมกับลายเซ็นของ6หนุ่มด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับสปอนเซอร์ใจดีของเรากับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทนะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ So Safe ครับล่าสุดสัปดาห์ก่อนจำได้ว่าเพิ่งแนะนำซีรีส์ใหม่นะฮะของช่องวัน31ให้กับผู้ฟังกันไปเองนั่นคือซีรีส์ที่ชื่อว่าแดงใบเล่นะครับที่หลายคนก็อาจจะเคยรู้เรื่องราวมาแล้วแต่ว่ารอบนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่เป็นออริจินอลแท้ๆเลยมีนักแสดงนำมากมายนะครับซึ่งออนไปแล้ว1ตอนเนาะล่าสุดเนี่ยทางช่องวัน31แล้วก็วันดีออริจินอลเนี่ยก็อยากจะชวนแฟนๆของแดงใบเล่ทุกคนเนี่ยมาสนุกสนานแล้วก็มาพบกับเขาเรียกว่าประสบการณ์ใกล้ชิดกับนักแสดงกันนะครับที่ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์นะครับกับบรรยากาศจากซีรีส์แดงใบเล่ชื่องานก็คือเส้นทาง

นักเลงแดงใบเล่ The Experience นะครับพาคุณย้อนวัยไปกับประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่ตะการตาเลยที่พาเราย้อนกลับไปในบรรยากาศของยุคแดงใบเล่แบบจัดเต็มนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยโอ้โหอยากไปมากกูฟังแล้วก็ใกล้บ้านผมด้วยนะฮะเจอกับเหล่านักแสดงนำซีรีส์แดงใบเล่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่จีสุดที่รักนะครับไบร์ท นรภัทรก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีนะครับเป้ยปันวาดพอยชลวิทย์โมดวิศรุตนะครับแม็กเจนมณะแล้วก็บิ๊กดีเจราดนะครับในวันพุธที่19จนถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ก็คือพรุ่งนี้น่าจะเริ่มวันแรกนะครับที่ซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์นะครับใครที่ดูตอนแรกไปแล้วอินมากอยากไปเจอนักแสดงนำก็ไปกันได้เลยพรุ่งนี้ถึง30สิงหาเลยนะครับยกทัพความสนุกแบบจัดเต็มขนาดนี้แฟนๆซีรีส์แดงใบเล่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับมีเวลาประมาณสัก3ซิงเกิลหูฟังปิดท้ายเรดิโอด้วยกันนะครับมีซิงเกิลใหม่จากน้องนุ้นนิวมาฝากกันด้วยเป็นซิงเกิลที่ X กับ Bogey Leon นะครับชื่อเพลงว่าคาตาส่วนจบ3เพลงนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันทางออนไลน์นะครับคุณฟังแอป A-Time ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ a-time.live/efm นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: ร่วมข่าวเด่น
6: เป็นข่าวดัง
7: สารพันเรื่องราว
8: ในเคาะข่าวค่ำ
9: สวัสดีค่ะ 19:30 พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกันวันนี้วันอังคารที่18 สิงหาคม 2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีก1ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังผ่านทางพอดคาสต์ News Talk ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะวันนี้ทางสื่อของอิสราเอลมีการรายงานข่าวว่ามี6แรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างนะคะซึ่งเกิดการระเบิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรแล้วก็มีการรายงานบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองเมทูลาอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนะคะเกิดขึ้นช่วงเช้าวันเดียวกันตามเวลาท้องถิ่นซึ่งแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดมีสาหัสอยู่2รายนะคะล่าสุดก็ถูกพาไปรักษาตัวที่ศูนย์การแพทย์แล้วด้วยขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะคะอยู่ระหว่างการเยือนออสเตรียก็ขออภัยค่ะอยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียวันนี้ไปเยี่ยมไทยทาวนะคะไปพบชุมชนคนไทยแล้วก็หนุนว่าอยากจะให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียด้วยกับไทยทาวนะคะก็ไปพบปะกับนายกเทศมนตรีของเมืองด้วยนะคะแล้วก็มีแฟนคลับมีคนไทยที่นั่นก็ไปรอต้อนรับแล้วก็ไปให้กำลังใจท่านนายกบ้างก็ไปขอถ่ายรูปขอจับมือด้วยนะคะส่วนวันนี้วันอังคารก็มีการประชุมครม.ทางครม.ก็มีการอนุมัติงบเป็นงบกว่า400 ล้านบาทเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยเป็นพื้นที่จากจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะคะก็จะเน้นเรื่องของการสร้างบังเกอร์สร้างหลุมหลบภัยเน้นเรื่องของการจัดทำระบบแจ้งเตือนภัยอันนี้สำคัญมากเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่กรณีที่มีการปะทะหรือเกิดเหตุปะทะขึ้นก็จะทำเรื่องของการแจ้งเตือนจากภาครัฐเนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะคะก็งบประมาณมีอยู่โอ้ขอไป400 กว่าล้านนะคะก็เดี๋ยวดูเพราะว่าเขาจะแจงมาเลยว่าขอไปทำอะไรบ้างควบครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างส่วนใครที่ติดตามเรื่องของวัดป่าอดุญญารามพูดชื่อนี้หลายคนอาจจะแบบยังไงนะวัดไหนต้องบอกว่าวัดที่ป้าดาซึ่งเธออ้างว่าเธอเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดแล้วก็ไปฟ้องขับไล่จะให้พระเนี่ยออกจากวัดให้หมดแล้วก็ขอตรวจสอบที่มาที่ไปของการตั้งวัดล่าสุดสำนักงานที่ดินขอนแก่นแจ้งความนะคะปมเรื่องที่มีผู้จัดการมรดกไปขอใบแทนโฉนดคือไปขอออกใบนี้เพราะอ้างว่าโฉนดหายก็เลยไปขอออกใบแทนโฉนดปรากฏว่าโฉนดไม่ได้หาย จ้าตัวก็รู้ว่าโฉนดเนี่ยอยู่ที่พระอยู่ที่เจ้าอาวาสวัดแต่ไปบอกสำนักงานที่ดินว่าหายแล้วขอออกไปแทนล่าสุดเขาแจ้งความแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามนะคะเพราะว่ามีหลายเรื่องเลยค่ะพักกันครู่เดียวค่ะ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ้มพิสูจน์แล้ว

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
2: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
2: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
4: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องทาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปอดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดคุณปอดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับ Car for Cash ได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปี Car for Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Car for Cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
5: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Maxปีดีจริงบุ้มพิสูจน์แล้ว
6: วันนี้สื่อของอิสราเอลรายงานข่าวนะคะว่ามี6แรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างแล้วก็เกิดการระเบิดขึ้นในพื้นที่เกษตรซึ่งแรงงานไทยทั้ง6รายได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้นในพื้นที่ทางการเกษตรแห่งหนึ่งอยู่ในเมืองเมทูลานะคะอยู่ทางภาคเหนือของอิสราเอลเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่นแรงงานไทยที่บาดเจ็บมีทั้งหมด2รายที่สาหัสนอกนั้นก็ไม่ได้หนักมากนะคะแต่ว่ารายงานทั้งหมดที่บาดเจ็บมีอยู่6ราย2รายที่สาหัสเนี่ยถูกนำตัวไปรักษาที่ศูนย์การแพทย์ซีฟอยู่ในเมืองซาเฟตซึ่งทางศูนย์การแพทย์เปิดเผยว่าแรงงานไทยที่บาดเจ็บสาหัสมีอยู่2รายเจ็บปานกลางอีก1รายแล้วก็ทั้งหมดได้รับการรักษาเบื้องต้นในห้องฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยแล้วนะคะส่วนแรงงานไทยอีก3รายตอนนี้กำลังเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในแผนกฉุกเฉินเช่นเดียวกันโดยทางตำรวจของอิสราเอลระบุว่าตอนนี้กำลังดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ซึ่งนายยศชนันวงสวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยบอกว่าได้รับทราบเรื่องของแรงงานไทย6คนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรกรรมใกล้กับเมืองเมทูลาทางตอนเหนือของอิสราเอลก็เลยพอทราบเรื่องก็ประสานไปยังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วนะคะประสานแล้วก็จะเร่งให้ความช่วยเหลือต่อไปโดยในนามของรัฐบาลก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจและยืนยันว่าจะดูแลแรงงานไทยอย่างเต็มที่ส่วนความคืบหน้าเรื่องของที่ดินวัดป่าอดุญญารามต้องบอกว่าเป็นกรณีพิพาทที่ครองหน้าสื่อมาแทบจะตลอดทั้งสัปดาห์นะคะสื่อหลายช่องหลายสำนักก็จองตัวป้าดานะคะไปให้สัมภาษณ์ที่มาที่ไปคนฟังก็จะบอกว่าฟังกี่ทีก็จะได้ยินในเรื่องเดิมๆว่าเธอเป็นทายาทเธอเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์วัดนี้ตั้งไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็จะขอตรวจสอบเรื่องที่มาที่ไปของวัดทีนี้ความคืบหน้าเรื่องของกรณีพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามที่ถนนกัลปะพฤกษ์ที่ชุมชนกังสดาลที่เทศบาลนครขอนแก่นปรากฏว่าวันนี้ถ้าไปดูบรรยากาศที่วัดนะคะก็ยังมีทั้งญาติธรรมแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่ทยอยกันมาส่วนใหญ่ก็มาให้กำลังใจมาติดตามคดีพิพาทที่ดินของวัดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นถ้าเห็นตามข่าวก็จะเห็นว่ามีการเอาแบเรียร์ไปตั้งบ้างเทปูนปิดบ้างจะลื้อจะทุบกำแพงบ้างก็เลยทำให้บรรดาพุทธศาสนิกชนเนี่ยไปให้กำลังใจเหมือนแบบไปเฝ้าสังเกตการอยู่ที่วัดนะคะแล้วก็เอาพวกเครื่อง ทยธรรมพวกน้ำดื่มน้ำปานะอะไรอย่างนี้นะคะมาถวายให้กับพระครูอดุลสรณิเทศก็คือเจ้าป่าเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามแล้วก็ไปถวายคณะสงฆ์ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้มีคณะตำรวจกับฝ่ายปกครองที่เข้าไปดูแลเรื่องของความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดการปะทะกันขึ้นทางวัดเนี่ยมีการติดป้ายขอความร่วมมือจากญาติโยมที่มาพบเจ้าอาวาสนะคะก็ไม่ให้ถ่ายคลิปถ่ายภาพอะไรในกุฏิแล้วคือถ้าจะถ่ายภาพนิ่งพอได้แต่ว่าพวกคลิปพวกวิดีโอต่างๆอะไรนะคะก็ไม่ให้ถ่ายแล้วแล้วก็งดการสอบถามเรื่องของคดีพิพาทกับเจ้าอาวาสด้วยแล้วก็ยังขอความร่วมมืองดจำหน่ายอาหารทุกชนิดภายในบริเวณวัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามแจ้งว่าไม่ขอให้สัมภาษณ์นะคะขอหยุดพูดไม่พูดถึงบุคคลที่3ก็บอกว่าเรื่องนี้อยู่ในชั้นศาลแล้วก็เลยต้องระมัดระวังตัวเพราะว่าถ้าเกิดไปพาดพิงคนอื่นเนี่ยอาจจะโดนฟ้องได้แล้วทั้งหมดขอให้ศาลท่านเป็นผู้พิจารณาส่วนเรื่องที่วัดนำป้ายมาติดไว้ที่ด้านหน้าเนื่องจากได้ยินว่ามีแม่ค้าเข้ามาขายของในเขตวัดนะคะซึ่งวัดเนี่ยเป็นเขตอภัยทานถ้าขายก็ขอให้ขายนอกวัดได้ก็คือติดป้ายไม่ให้นำอาหารทุกชนิดเนี่ยมาจำหน่ายภายในวัดเพราะช่วงนี้คนเยอะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าบางทีก็เห็นที่ไหนมีคนก็เอาของมาตั้งขายนี่ก็วัดเขาขอความร่วมมือแล้วนะคะส่วนทางสำนักงานที่ดินขอนแก่นวันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าล่าสุดไปแจ้งความผู้จัดการมรดกที่มาขอใบแทนโฉนดซึ่งอ้างว่าต้องขอออกไปแทนเพราะว่าโฉนดตัวจริงน่ะสูญหายก่อนที่จะพบว่าจริงๆแล้วไม่ได้สูญหายหรอกฉบับจริงโฉนดฉบับจริงเนี่ยอยู่กับเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามนั่นเองซึ่งทางสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นได้เดินทางไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ตรวจสอบเกรงผู้จัดการมรดกเนี่ยมายื่นขอออกใบแทนโฉนดวัดป่าอดุลยารามโดยให้ข้อมูลว่าโฉนดฉบับจริงเนี่ยสูญหายทั้งที่โฉนดฉบับจริงเนี่ยอยู่กับเจ้าวาดวัดป่าที่ได้นำโฉนดฉบับจริงเนี่ยมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้วว่านี่คือโฉนดตัวจริงเขาตรวจสอบแล้วว่าเป็นของจริงอะนะคะส่วนคำสั่งยกเลิกการออกใบแทนโฉนดนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองเพราะฉะนั้นก็ต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอเนี่ยเขาสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน15วันซึ่งทางสำนักงานที่ดินก็แจ้งหนังสือไปแล้วเมื่อวันที่17สิงหาคมคือเมื่อวานนี้นะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการมายื่นอุทธรณ์แต่อย่างใดเดี๋ยวต้องรอเพราะว่ามีเวลาถึง15วันอย่างไรก็ตามการแจ้งความกรณีขอออกใบแทนโฉนดกับกระบวนการเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นของวัดเป็นคนละกระบวนการกันและคดีอาญาไม่ทำให้การดำเนินการทางทะเบียนต้องหยุดลงโดยอัตโนมัติดังนั้นขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินการทางทะเบียนเพื่อให้ชื่อในโฉนดสอดคล้องกับสิทธิ์ที่เกิดขึ้นตามคำพิพากษาซึ่งหากนางบัวไขในฐานะผู้จัดการมรดกยินยอมมาดำเนินการและลงนามให้วัดขั้นตอนมันจะรวดเร็วขึ้นมากค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ยินยอมสำนักที่ดินจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดซึ่งวัดสามารถนำคำพิพากษาแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องมายื่นฝ่ายเดียวได้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนแล้วก็พิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปก็คือความเคลื่อนไหวเรื่องของวัดป่าอดุลยารามที่ทางสำนักงานที่ดินขอนแก่นเนี่ยเขาไปแจ้งความนะคะแจ้งความกับทางตำรวจเรื่องของผู้จัดการมรดกเนี่ยที่มาเหมือนแบบมาแจ้งเท็จอะค่ะหาว่าโฉนดตัวจริงเนี่ยหายก็มาขอออกใบแทนขยับมาอีกเรื่องนึงเขาเรียกว่าปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงต้องใช้คำนี้จริงๆเพราะว่าล่าสุดมีการทลายเครือข่ายทุจริตที่แจ้งย้ายชื่อต่างด้าวเข้าไปเป็นเหมือนสมาชิกชื่อเนี่ยไปอยู่ในทะเบียนบ้านที่แฟลตดินแดงแล้วเยอะมากบางห้องไม่น่าเชื่อว่าห้องจะใหญ่ขนาดไหนคะคนอยู่30กว่าคนอย่างเงี้ยในห้องที่แฟลตดินแดงมีคนไป30กว่าคนบางห้อง60คนทุกคนตกใจเพราะว่าบางบ้านมีคนไม่ถึง10คนเลยแบบซึ่งมีขนาดใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ำเนี่ยแหละค่ะเป็นการทุจริตเอาชื่อมาใส่ซึ่งทางสถานีตำรวจนครบาลดินแดงนายวรสิทธิ์เลียงประเสริฐรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติการที่สน.ดินแดงนะคะชื่อว่ากวาดบ้านกลางกรุงปราบปรามเครือข่ายทุจริตแจ้งย้ายที่อยู่ของคนต่างด้าวมาเข้าทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงเพื่อทำบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเป็นบัตรสีชมพูก็เป็นการกระทำการโดยมิชอบมีกรมการปกครองมีตำรวจมีปปท.มีปปง.พร้อมด้วยหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองเนี่ยเข้าร่วมแถลงผลในวันนี้ด้วยเรื่องนี้เนี่ยเป็นการขยายผลนะคะมาจากกรณีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่อำเภอวังน้อยที่อยุธยาตอนนั้นพบพฤติการทุจริตคือปลอมแปลงเอกสาร จัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่สำนักงานเขตดินแดงอย่างผิดปกติก็คือนำรายชื่อของบุตรแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาแจ้งย้ายเข้าอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีใครออกเลยย้ายเข้าลักษณะเหมือนฝากชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านแล้วจากการสุ่มตรวจไม่เยอะนะสุ่มแค่3ห้องเจอเลยค่ะพบว่ามีผู้ที่มีรายชื่อพักอาศัยอยู่ในห้องเนี่ยสูงถึงห้องละ35-64คนรวมแล้วกว่า140คนดูอยู่ใน3ห้องนี่อยู่กัน140คนน่ะจากการตรวจสอบแฟลตดินแดงเพิ่มเติมอีก 5,700 ห้องยังพบห้องที่มีต่างด้าวอาศัยเกิน16คนอีก44ห้องรวมทั้งหมดที่แฝงเข้ามา 1,300 คนค่ะเยอะมากพฤติกรรมข้างต้นก็จะเห็นว่ามันเป็นการกระทำการแบบเป็นขบวนการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ในหน้าชาวเมียนมาอันนี้ทำหน้าที่รวบรวมเอกสารส่งรายชื่อแล้วเขาก็ต้องส่งต่อให้กับนายหน้าสัญชาติไทยเพื่อประสานงานกับเจ้าที่ของไทยใช่ไหมเจ้าที่ประจำเขตดินแดงในการออกบัตรประจำตัวประชาชนโดยมิชอบซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเขาก็สั่งการให้ข้าราชการกับเจ้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนี้เนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนควบคู่กับการดำเนินคดีทางอาญาตามกฎหมายแล้วก็จะได้ดำเนินการเพิกถอนรายการทะเบียนที่มันได้มาโดยมิชอบเนี่ยออกจากฐานข้อมูลระบบทะเบียนราษฎรพร้อมทั้งจะเดินหน้าขยายผลการตรวจสอบเชิงลึกในพื้นที่อื่นต่อไปนี่แหละคนจะชื่นชมนะคะเพราะว่ามันคงจะไม่ได้มีแค่เขตดินแดงหรอกค่ะต้องตรวจเนี่ยตรวจทั้งหมดเลยประเภทปลอมแปลงแบบนี้เอาชื่อมาใส่ในทะเบียนบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะ
7: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวะร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวะรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวะรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวะรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวะรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวะรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: ช่วงนี้มาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียนะคะวันนี้ไปเยี่ยมไทยทาวไปพบชุมชนคนไทยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะหนุนยกระดับสู่ศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียด้วยนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะเดินทางเยี่ยมชมย่านไทยทาวที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียพบปะชุมชนคนไทยกับผู้ประกอบการชาวไทยในพื้นที่นะคะมีนายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ค่ะนายโคเวอร์หมอให้การต้อนรับแล้วก็นำเยี่ยมชมพวกร้านรวงต่างๆก่อนที่จะร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายกรัฐมนตรีที่ร้านดูดีคิงนายกได้กล่าวชื่นชมนครซิดนีย์ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาไทยทาวแล้วก็เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพที่จะยกระดับขึ้นเป็นหนึ่งในศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยที่สำคัญในออสเตรเลียด้วยนะคะผ่านการส่งเสริมทั้งด้านอาหารศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็การจัดสร้างแลนด์มาร์คที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วยได้บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาไทยทาวน์นี้ได้รับความสนใจมากขึ้นจากสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับอาหารและการท่องเที่ยวซึ่งมีส่วนช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกไปในวงกว้างดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการชาวไทยในพื้นที่ด้วยในตลอดการเดินเยี่ยมชมนะคะนายกก็มีโอกาสได้พบปะกับคนไทยที่เขามารอต้อนรับนะคะก็เป็นกันเองมากปกตินายกเวลาไปปฏิบัติภารกิจสไตล์นี้แนวๆนี้ก็ค่อนข้างที่จะให้ความเป็นกันเองนะคะอย่างเช่นเวลาลงพื้นที่ในไทยเองก็เวลาเจอพ่อแม่พี่น้องก็จะให้ความเป็นกันเองนี่ก็เหมือนกันค่ะก็ทักทายร่วมถ่ายภาพพูดคุยกับผู้ประกอบการแวะชมร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ชิมอาหารไทยในย่านดังกล่าวด้วยนะคะขณะเดียวกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนายกซึ่งค่อนข้างจะแรงนิดหน่อยเป็นความคิดความเห็นจากผู้นำฝ่ายค้านคุณเท้งค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนวันนี้พูดถึงนายกด้วยให้สัมภาษณ์เลยนะคะพูดถึงเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพราะนายกนี่ไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยแล้วต้องยอมรับนะคะช่วงเดือน2เดือนนี้นายกไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยคือมันอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกด้วยนะคะประกอบกับช่วงนี้อยู่ในภารกิจเยือนต่างประเทศด้วยก็เลยอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณเท้งเธอให้สัมภาษณ์บอกว่าการที่นายกเนี่ยไม่จัดการปัดความรับผิดชอบแล้วผลักภาระให้ท้องถิ่นไปฟันเรื่องของพวกข้าราชการที่มันโกงสอบท้องถิ่นทั้งนั้นที่ตัวเองมีอำนาจเต็มเนี่ยมันเป็นการแสดงว่าคุณขาดความกล้าหาญทางการเมืองใช้คำนี้เลยซึ่งวันนี้คุณเท้งได้ให้สัมภาษณ์ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีที่จังหวัดปราจีนบุรีก็พูดถึงกรณีที่รัฐบาลเนี่ยส่งเรื่องให้ท้องถิ่นถอดถอนข้าราชการที่ทุจริตการสอบกว่า 5,925 คนแต่ปรากฏว่าบางท้องถิ่นเนี่ยยังไม่ดำเนินการเพราะเขาก็กังวลว่าเขาไม่มีอำนาจหรือเปล่ามันขัดต่อกฎหมายหรือเปล่าแล้วคุณเท้งบอกว่าเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นรัฐบาลเนี่ยผลักภาระให้ท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาและออกคำสั่งถอดถอนวิธีการจัดการปัญหาส สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยขาดความกล้าหาญทางการเมืองเชื่อว่าถ้ารัฐบาลมีความกล้าหาญคงไม่ใช้วิธีการแบบนี้ค่ะก็จำได้นะคะเรื่องของการสอบท้องถิ่นที่มีการโกงกันเกิดขึ้นนะคะก็โอ้โหหลายคนก็ตกอกตกใจว่าทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอขนาดนี้ค่ะแล้วก็บางที่เนี่ยตอนประกาศชื่อเนี่ย10ชื่อแรกเนี่ยพอเขาตรวจใหม่แบบที่ใช้คะแนนธรรมชาติไม่โกงนะคะหายไปหมดเลยมีด้วยนะคะแล้วก็บางชื่อเขาไปดูนามสกุลตกใจหนักเพราะว่ามันเหมือนจะมีความสัมพันธ์มีความเชื่อมโยงกับผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับท้องถิ่นด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่หลายคนบอกสะท้อนถึงอนาคตของประเทศไทยอะค่ะเราจะโตกันไปยังไงถ้าเริ่มต้นในการทำงานก็เข้ามาด้วยวิธีการโกงแบบนี้แล้วนะคะขณะเดียวกันคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจปมก็คือซักฟอกเรื่องการทุจริตการโกงสอบท้องถิ่นกับคดีห้วงสวเนี่ยแหละค่ะทีนี้คุณพระดอนสื่อก็ไปสัมภาษณ์ว่ากังวลใจไหมคุณพระดอนบอกว่าหลังจากที่เปิดสมัยประชุมสภาสามัญเปิดประชุมสภานะคะก็เขาต้องดูก่อนว่าฝ่ายค้านเขาจะยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151หรือว่าอภิปรายโดยทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152เมื่อไหร่ซึ่งตอนนี้คุณพระดอนบอกว่ายังไม่ชัดเจนก็เลยต้องขอรอดูความชัดเจนจากฝ่ายค้านก่อนส่วนที่พยายามนำคดีหัวสวมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นคุณพระดอนบอกไม่กังวลเลยค่ะเพราะอย่างที่นายกเคยให้สัมภาษณ์รัฐบาลก็คือหมายถึงรัฐบาลอนุทินนะเข้ามาบริหารประเทศปี2569เราก็เพิ่งเลือกตั้งกันไปกุมภานะคะแต่ถ้าเกิดนับรัฐบาลอนุทิน1ก็คือปี68ตาคุณพระดอนบอกว่าคดีหัวสวมันเกิดขึ้นปี67ไม่ใช่หรอแล้วจะมาอภิปรายอะไรจะมายื่นซักฟอกอะไรมาตอนนั้นไม่ได้เป็นรัฐบาลพูดแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวต้องดูหลักการแล้วก็เหตุผลในยติก่อนส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านระบุประเด็นการทุจริตจะเป็นประเด็นหลักในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณพระดอนบอกว่ารัฐบาลเพิ่งมาบริหารได้6เดือนยังไม่เห็นมีเรื่องทุจริตอะไรมีแต่มาแก้ไขปัญหามากกว่าแต่นิดนึงนะคะคุณผู้ฟังถ้าย้อนไปปี67เนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลอนุทินก็จริงแต่ภูมิใจไทยก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะคะเขาเป็นฝ่ายค้านแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองช่วงที่มีประเด็นกันเรื่องของจะไม่ได้ดูแลกระทรวงมหาดไทยต่อแล้วก็ยอมมาเป็นฝ่ายค้านหลังจากนั้นไม่นานก็พักประชาชนนะคะก็ยกมือสนับสนุนรวมเสียงได้ก็ได้มาเป็นรัฐบาลอนุทิน1แล้วก็เลือกตั้งก็ชนะมาแล้วก็มาเป็นเนี่ยอนุทิน2เนี่ยนะคะจนถ้าไล่ย้อนไปเนี่ยใช่เขาไม่ได้เป็นรัฐบาลอนุทินแต่เขาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วเขาก็อยู่ในฝั่งของรัฐบาลมาแทบจะโดยตลอดเลยต้องใช้คำนี้นะคะทีนี้คุณพารอนบอกว่าส่วนที่มาอ้างว่าทุจริตเช่นเรื่องของการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่หยิบเรื่องเนี้ยขึ้นมาดำเนินการไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้แต่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายครั้งที่มีการสอบตั้งแต่ปี62ไปงั้นเลยค่ะทุกเรื่องที่เกิดขึ้นคุณพระดอนบอกว่าไม่ได้เกิดในรัฐบาลนี้เลยนู่นเกิดมาตั้งนานแล้วดังนั้นรัฐบาลทำงานก่อนหากมีการยื่นอภิปรายค่อยมาศึกษาแล้วเตรียมตอนนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่กังวลไม่เตรียมไม่อะไรทั้งนั้นเพราะทุกเรื่องคุณพระดอนบอกว่าก็เหมือนกับที่นายกสัมภาษณ์แต่ในส่วนของคุณชัยชนกทิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยปรากฏว่ามีการพูดถึงกรณีที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์คุณไอติมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดหลักฐานคดีหัวในการเลือกสว.แล้วเชื่อมโยงถึงนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลพลสาจังหวัดหนองคายกับพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวลองดูนะคะกับคุณพระดอนเนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรมากในการสัมภาษณ์เรื่องของการองสอบท้องถิ่นเพราะบอกว่าตามนายกให้สัมภาษณ์ไปแต่ว่าคุณชัยชนกพูดแบบนี้ค่ะบอกว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบไปในรายละเอียดอะไรหรอที่บอกว่าเชื่อมโยงถึงนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีที่ตำบลโพนสาของจังหวัดหนองคายกับพรรคภูมิใจไทยประเด็นความพีคค่ะคุณชัยชนกบอกว่าคุณวิทยาเป็นใครอ่ะส่วนตัวไม่รู้จักก็จบบอกขอตัวขึ้นประชุมครม.เลยค่ะเพราะวันนี้เป็นวันอังคาร นักข่าวงงก็คือไม่รู้จักเป็นใครหรอแล้วก็ขอตัวไปประชุมเลยจบแคปจบแบบจบแบบนี้เลยแค่นี้เลยค่ะก็คือวันนี้สัมภาษณ์คุณพราดรไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสัมภาษณ์คุณชัยชนกก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมคุณพราดรบอกเป็นไปตามนายกสัมภาษณ์คุณชัยชนกบอกว่าผมไม่รู้จักวิทยาคือใครจบเลยค่ะขยับมาอีกประเด็นนึงอันนี้ก็ร้อนแรงเล่าตาแสลี่ได้รับการปล่อยตัวแล้วนะคะเขาไม่ได้อยู่ในเรือนจำแล้วนะคะคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะบอกโหนี่มันราชายาเสพติดไม่ใช่หรอโทษมันตอนแรกประหารชีวิตนะแล้วก็เป็นจำคุกตลอดชีวิตนะตอนนี้ออกมาแล้วหรอเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ให้สัมภาษณ์บอกว่าเล่าตาแสลี่ที่ปล่อยตัวเนี่ยเขาอายุ85แล้วเป็นอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญเคยถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับการลดโทษเหลือเพียง8ปีและเพิ่งได้รับการอภัยโทษปล่อยตัวพ้นจากเรือนจำบางขวางเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาทางรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงได้ดำเนินการแก้ปัญหาใน2ส่วนหลักก็สั่งงานให้กรมราชทัณฑ์เนี่ยออกมาชี้แจงรายละเอียดและก็ขั้นตอนการพิจารณานักโทษเพื่อเสนอขอพระราชทานอภัยโทษให้ชัดเจนกับให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การอภัยโทษใหม่ทั้งหมดก็ทำสองส่วนนะคะชี้แจงอันนึงแล้วก็ทบทวนหลักเกณฑ์อันนึงโดยบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าระเบียบและขั้นตอนเดิมที่กำหนดไว้มีความไม่เหมาะสมในหลายส่วนส่วนตัวเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้ปฏิบัติตามที่กฎระเบียบมีอยู่อย่างเคร่งครัดแล้วแต่เมื่อตัวเองพบว่ามีข้อบกพร่องในตัวระเบียบก็ต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อแก้ไขโดยด่วนแต่ไม่สามารถไปพิจารณารื้อคดีหรือทบทวนบทลงโทษของนายเล่าตาใหม่ได้เนื่องจากกระบวนการพิจารณาได้เสร็จสิ้นแล้วมีการปล่อยตัวแล้วตามระเบียบเก่าที่ถูกปฏิบัติกันมาซึ่งนายเล่าตาถูกควบคุมตัวตั้งแต่ปี59ได้รับการพิจารณาลดโทษตามเกณฑ์เดิมส่วนที่สังคมตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดนักโทษคดีเดียวกันที่เป็นคนไทยจึงได้รับโทษหนักกว่าปรากฏว่าทางรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกันแต่กรณีนี้มีเรื่องของอายุมาเป็นเงื่อนไขด้วยเพราะเขาอายุ85นะคะโดยบอกว่ามีการสั่งให้กรมราชทัณฑ์ตรวจสอบเอกสารราชการแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดเพื่อชี้แจงให้เกิดความชัดเจนต่อสังคมต่อไปทีนี้มีอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ขอใช้เวลาตรงนี้สั้นๆนิดเดียวค่ะนายกฤตกระแสทิพย์โพสต์ Facebook ส่วนตัวใครสนใจก็ไปตามดูได้ใน Facebook นะคะกฤตกระแสทิพย์บอกว่าเมื่อราชทัณฑ์ออกมาแถลงว่าจะรีบพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การบริหารการบังคับโทษก็คือการออกมายอมรับแล้วนี่ว่าที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยหลายสิบปีนั้นหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่เดิมมีปัญหาต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาราชทัณฑ์ไม่ได้ดูเจตนารมณ์อัตราโทษตามคำพิพากษาการที่ศาลพิจารณาตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแปลว่าความผิดที่จำเลยก่อมีความร้ายแรงดังนั้นศาลจึงเห็นสมควรที่จะควบคุมจำเลยไว้ในเรือนจำเป็นการกำจัดจำเลยออกจากสังคมอย่างถาวรวิธีหนึ่งซึ่งไม่ใช่วิธีการประหารชีวิตนับว่าได้รับความเมตตาจากศาลมาแล้วชั้นหนึ่งหลังจากนั้นก็มีความเห็นส่วนตัวอีกเพียบเลยเดี๋ยวคุณผู้ฟังติดตามต่อได้นะคะใน Facebook ของคุณกฤตที่เป็นอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์โพสต์ไว้และมีความคิดความเห็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวแต่ช่วงนี้หมดเวลาของเคาะกลับค่ำแล้วดิฉันต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 10:43 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีค่ายวีรวัฒน์โยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ทรงฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองทัพภาคที่2การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนซึ่งกองทัพภาคที่2มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดมีพรมแดนติดกับ2ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชามีกองกำลังป้องกันชายแดน2กองกำลังคือกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกองกำลังสุรนารีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเพื่อการดูแลด้านสวัสดิการทหารที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการจัดทำข้อมูลและการเผยแพร่วีรกรรมการเสียสละของกำลังพลและในตอนบ่ายทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์ซึ่งแบ่งเป็น5ส่วนส่วนที่1จัดแสดงภาพรวมในภารกิจของกองกำลังสุรนารีตั้งแต่ปี2508จนถึงปัจจุบันในปี2521กองทัพบกได้จัดตั้งกองกำลังสุรนารีเพื่อแก้ไขปัญหาภัยคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากนั้นปี2526ได้จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศอาทิปี2526ถึง2527ปราบปรามคอมมิวนิสต์ตามแผนยุทธการสุรนารีสันติปี2527ปฏิบัติการสู้รบในพื้นที่ช่องพระพะไหลและช่องพริกปี2530การสู้รบในพื้นที่ช่องบกปี2554การสู้รบในพื้นที่เขาพระวิหารปราสาทตาเมืองและปราสาทตาควายและปี2568การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่วนที่2จะแสดงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่พระราชทานและประทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติและประชาชนตามแนวชายแดนที่ได้รับผลกระทบโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายนอกจากนี้ยังได้จัดแสดงพระพุทธรูปของไทยที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาตรีมุกจังหวัดอุบลราชธานีที่ถูกทำลายเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2568โดยกรมศิลปากรได้อัญเชิญไปบูรณะจนสมบูรณ์ส่วนที่3จะแสดงข้อมูลประวัติการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเช่นเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนเมื่อปี2554จนถึงการปฏิบัติภารกิจในยุทธการยุทธบดินทร์และยุทธการศตวรรษในปี2568ส่วนที่4จะแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้รวมทั้งอาวุธของฝ่ายไทยที่ใช้ปฏิบัติภารกิจในห้วงสถานการณ์การสู้รบและส่วนสุดท้ายเป็นการแสดงการรำลึกถึงกำลังพลที่เสียชีวิตตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองกำลังสุรนารีมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นวีรบุรุษผู้กล้าสละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติจำนวน197นายโดยจะแสดงในรูปแบบไฮโรแกรมหรือเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบ3มิติที่สามารถสร้างภาพได้เสมือนจริงจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตทุพพลภาพและบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตและกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพรวมถึงครอบครัว
1: ถ้ามีความจำเป็นคือความต้องการอะไรก็มาหาลือกันได้ทั้งสำหรับทุกๆคนก็ ขอให้มีกำลังใจที่จะตั้งใจทำสิ่งดีๆที่คิดว่าถ้าพวกท่านญาติที่กำลังพ้นที่สูญเสียไปเมื่อถ้าเขาได้ทราบก็จะปลื้มใจและภูมิใจในครอบครัวของตัวที่ได้มีเข้มแข็งแล้วก็อยู่ได้ก็จะทำสิ่งที่ดีๆให้ชาติบ้านเมืองต่อไปทั้งอาจจะเป็นการที่รบป้องกันชาติหรือว่าการทำมากินทำดีแล้วก็สร้างความดีความเจริญให้แก่บ้านเมืองแล้วก็เพื่อเผื่อแผ่ให้ทุกๆคนอย่างนั้นสืบต่อไปก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำการงานสำหรับเด็กๆก็ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แต่จริงๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องฝึกฝนตัวที่จะทำงานหรือว่าดำเนินชีวิตไปในอาจจะในลักษณะใหม่ที่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเดิมก็ขอให้ไม่ท้อถอยแล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ
0: ต่อจากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้บังคับหน่วยทหารกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1 2 3 4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่แล้วพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับหน่วยทหารและกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ
1: เรื่องที่ดีที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ผู้ที่นี่ก็มีโอกาสที่ได้ฝึกในด้านต่างๆก็ย่อมมีความรู้มีความสามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้เพราะว่าก่อนหน้าที่เรื่องจะมีการรบก็ได้ร่วมกับทหารที่ทำการกันเรียกกันเองว่าทหารพันดีเขาทำอะไรพันดีก็ไม่ใช่ว่าพันผักพันพืชพันต้นไม้ทั้งเป็ดไก่แล้วก็ต้องเราคงเราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดพันดีแล้วทหารเองก็พันก็บนรักประ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตวันนี้เวลา 16:20 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปี2569และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไปโดยนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดภายในห้องจัดแสดงหมายเลข5นำเสนอเรื่องราวของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลา50ปีในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลรวมทั้งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานโดยนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จและการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตแบ่งเป็น4หัวข้อหลักได้แก่ The Beginning จัดแสดงผ้าผืนแรกจำลองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ Strong Roots Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือผ่านการจัดแสดงงานหัตถกรรมจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหลากหลายประเภทควบคู่กับเทคโนโลยี Empowering People Strengthening Communities นำเสนอการพัฒนาบุคคลของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนรวมทั้งสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนผ่านวิดีทัศน์สัมภาษณ์ช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและ New Faces New Face นำเสนอบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพร่วมสมัยเช่นโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ต่อยอดงานศิลปาชีพให้กับบริบทปัจจุบันวางรากฐานให้งานหัตถกรรมไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสัญลักษณ์ทางการทูตวัฒนธรรมโดยผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ Future Support ได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569เป็นต้นไปจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าประกอบด้วยนิทรรศการราชภูสิตาพรสยามณห้องจัดแสดงหมายเลข3และหมายเลข4ซึ่งจัดแสดงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในปี2567โดยจัดแสดงฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและผ้าในราชสำนักประเภทต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าในราชสำนักรวมทั้งรูปแบบและธรรมเนียมการใช้งานที่มีมาแต่อดีตซึ่งครั้งนี้ได้เชิญฉลองพระองค์และผ้าในราชสำนักเซตใหม่มาจัดแสดงเช่นฉลองพระองค์ผ้ายกทองขณะประทับพระราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคเมื่อวันที่12ธันวาคม2562พระภูษายกทองท้องผ้าลายราชวัตรแย่งประจำยามดอก8กลีบพระภูษาพนาถหรือผ้าคลุมหลังช้างประจำพระเสวตวชิรพาหะช้างเผือกประจำราชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยนิทรรศการราชภูสิตาภรณ์สยามนี้จะจัดแสดงไปจนถึงเดือนเมษายน2570ต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการสิริราชภัตราบรมราชินีนาถณห้องจัดแสดงหมายเลข2ซึ่งจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆทำให้ได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์รวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัย

0: เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปอาชีพไปจัดแสดงด้วยเสมอและนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมและกลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันก่อนเสด็จกราบทอดพระเนตรนิทรรศการเคลื่อนที่โครงการผ้าศิลปาชีพสัญจร The Support A Craftemy Journey ภายในร้านพิพิธภัณฑ์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถ่ายทอดคุณประโยชน์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปสู่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึงโดยมุ่งนำเสนอเรื่องราวของงานศิลปาชีพและผ้าไทยในมิติต่างๆตั้งแต่ที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาและการสืบสานและต่อยอดสู่บริบทร่วมสมัยเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักและความภาคภูมิใจในมรดกผ้าไทยตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสืบสานและพัฒนางานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันพร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ใหม่จากนิทรรศการ Future Support ที่จัดจำหน่ายเพื่อเป็นของที่ระลึกอาทิที่คาดผมกระเป๋าผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับเช็ดทำความสะอาดพัดกระบอกน้ำและผ้าพันคอรวมทั้งของที่ระลึกจากนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:59 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4ณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2409รัชกาลที่4ทรงคำนวณและทรงพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ถึง2ปีว่าวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคามืดหมดดวงจะเห็นได้ชัดที่ตำบลว่ากออำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในรัชสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่พระองค์ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์มาแต่บัดนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่14เมษายน2525เทิดพระเกียรติพระองค์เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและเมื่อวันที่18ตุลาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินธรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏแผ่ไพศาลยิ่งขึ้นพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดสเกตจำนวน4รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน4รูปรับพระราชทานฉันเช้าทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจำนวน4รูปและวัดอนงคารามจำนวน4รูปรับพระราชทานฉันเพลทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆด้วยเวลา 17:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลานี้มีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองกะทำนองเลื่อนและทำนองลากสูงในการสวดส่วนพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองกะและทำนองสรพัญญะในการสวดเวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์จำนวน4รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลภายใต้โครงการกำลังใจและการแข่งขันไลฟ์คอมเมอร์สประจำปี2569วันนี้ที่ห้องออดิทอเรียมชั้น10อาคารกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเขตหลัก4กรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลภายใต้โครงการกำลังใจและการแข่งขันไลฟ์คอมเมอร์สประจำปี2569ซึ่งคณะกรรมการกองทุนกำลังใจร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้าจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆโดยการนำระบบเทคโนโลยีเข้าไปใช้เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนและผู้ถูกคุมความประพฤติได้แสดงศักยภาพของตนเองเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและยั่งยืนภายในงานมีการแข่งขันไลฟ์คอมเมอร์สซึ่งวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศมีทีมผ่านเข้ารอบจำนวน3ทีมจาก13ทีมสำหรับการแข่งขันประเภทกลุ่มผู้ต้องขังรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมกำลังใจ Give a Chance กำลังใจให้โอกาสทันทสถานหญิงกลางรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีม Inspire by Love โดยเรือนจำจังหวัดภูเก็ตรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทีม Happy Coconut โดยเรือนจำอำเภอเกาะสมุยและประเภทการแข่งขันในกลุ่มเด็กและเยาวชนรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม Coffee All Day ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรัสพระราชทานแนวทางกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในการพัฒนาผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ 2560จึงเกิดเป็นการดำเนินงานสนองพระปณิธานเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดในชีวิตเพื่อให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นทักษะสำคัญในตลาดยุคดิจิทัลส่งเสริมการสื่อสารและฝึกทักษะการนำเสนอคอนเทนต์สร้างสรรค์และการทำการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าราชทัณฑ์ทางนี้ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสำนักงานเอด้าและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหลังพ้นโทษโดยสามารถนำใบไปสร้างรายได้โดยความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพออนไลน์อย่างสุจริตและถูกกฎหมายคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์รวม10 รูปเป็นพระสงฆ์จากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดสะเกษวัดลาดพร้าวและวัดกุณฑีรุทธารามและวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลผู้การามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรเวลา14 นาฬิกา 30 นาทีนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานีรองศาสตราจารย์สราวุธเทพานนท์คณบดีและผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนายสุภชัยสมเจริญประธานชมรมสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะชมรมสมาชิกวุฒิสภาประจำปี2562-2567บริษัทฟุคุอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับปกรณ์ได้แก่วัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้ววัดดอนกู่จังหวัดชัยภูมิและวัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้แก่วัดบ้านนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคคอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองและวัดธรรมจักรเสมารามเวลา17 นาฬิกาคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น7และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาได้แก่วัดจุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคขีรันวัดวรนายกรังสรรค์เจติยะบรรพตารามวัดวังวัดพนัญเชิญวรวิหารวัดตนุและวัดป่าโคเวลา19 นาฬิกาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัทสปีกเพรสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงจังหวัดพังงาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาคณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านแซออจังหวัดสระแก้วชมรมแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยและคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคันทรัพย์จังหวัดชุมพรทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้19สิงหาคม2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนจิรดาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศรีชนอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านแซออำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะที่9ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเลยและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคันทรัพย์อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่กลุ่มที่ก้าวพลาดจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ตกใจว่าเอ้ยเราไปทำอะไรผิดวะเขาก็บอกว่าตอนที่มึงไปอ่ะมึงไปปีนโต๊ะพูไปเล่นเสียงดังอยู่คนเดียวก็เลยโดนเขาก็เลยบอกว่างั้นคืนนี้ห้ามไปไหนกันเด็ดขาดถ้าจะไปให้เอาผู้หญิงไปด้วยเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผู้หญิงเพราะผู้หญิงไม่ได้ผิดแต่คือตอนนั้นอ่ะผู้หญิงก็ไม่กล้าที่จะออกไปเป็นเพื่อนครับก็เลยไม่ได้ไปไหนกันรวมอยู่ห้องนั้นป้าของพี่เนยเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามีเหรียญบาทไหม16เหรียญทุกคนก็โอ้จะหาเหรียญจากไหนจนพี่มุกทักมาว่าจำได้ไหมตอนที่เราไปซื้อของอ่ะเขาทอนเหรียญบาทมันน่าจะ16เหรียญก็เอาออกมานับมันก็ได้16เหรียญพอดีเลยครับก็บอกว่างั้นเปิดประตูทางซ้ายพี่เนยครับก็วิดีโอคอลแล้วก็เปิดประตูทางซ้ายได้เหมือนเขาก็ท่องอะไรในกล้องสักอย่างครับแล้วก็บอกว่าให้เอาเหรียญให้เอาเหรียญเนี่ย16เหรียญเนี่ยไปวางมุมระเบียงข้างนอกก็เอาไปวางเสร็จแล้วเขาบอกว่าเปิดประตูทางขวาแล้วเขาก็ท่องแล้วก็ให้ปิดตอนที่เปิดประตูทางขวาครับจากที่ทุกคนกลัวขนลุกกลายเป็นทุกคนแบบหายกลัวแล้วก็สึกใจเย็นขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่เขาเรียกมาตอนประตูทางขวาครับก็คือลูกชายเขาที่ตายไปตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องของแม่พี่เนยตั้งแต่ก่อนพี่เนยเกิดนะครับก็คือลูกคนแรกเขาที่เสียไปแล้วลูกคนนี้ก็คือยังวนเวียนอยู่กับเขาเขาบอกว่าความจริงแล้วแต่มาเนี่ยกูให้ลูกกูเนี่ยมาเป็นเพื่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้วกูเลยรู้ทุกอย่างไงว่าเกิดอะไรขึ้น
3: ให้ลูกมาเฝ้าน้อง
2: ใช่ครับเขาบอกเขาก็เหมือนแบบเขาเป็นห่วงลูกสาวเขาครับก็เลยเอาลูกชายเขามาตามดูเขาก็บอกว่ารู้ไหมกูวิลล่าที่ไปอยู่อ่ะมันเป็นที่ที่ได้มาไม่ถูกต้องมีตากับยายเป็นเจ้าของแล้วก็ไปแย่งชิงกับเขามาแล้วก็มาขุดบ่อทำสระน้ำมารีโนเวทเป็นบ้านสองชั้นเปิดกูวิลล่าไม่มีใครเขาอยู่ได้หรอก ทีนี้พอทุกคนนอนครับก็ข่มใจกันนอนวันนั้นแล้วพอตื่นมาปุ๊บทุกคนก็มุ่งเป้าเลยว่าโอเคเดี๋ยวจะไปหาเจ้าของภูวิลล่าแล้วก็ไปถามกับเขาว่ามันคืออะไรเช้าตอนนั้นนะครับทุกคนก็รีบขับรถไปหาเลยแล้วก็ถามว่าภูวิลล่าที่ได้มาเนี่ยมันได้มาเป็นที่ที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่รู้กันได้ไงผมก็เลยบอกว่าเมื่อคืนผมเจอกันมาครับไม่ได้นอนกันเลยเลยย้ายออกมาเขาก็บอกว่าอ้าวงั้นเดี๋ยวลุงคืนเงินให้ละกันลุงขอโทษที่ไม่ได้บอกแต่ตอนนั้นอ่ะผมไม่ได้หวังกันแบบถึงเรื่องเงินนะครับเพียงแค่แบบมันหมดฟิลที่เราจะไปเล่นกันแล้วครับมันก็ไม่มีความสุขแล้ววันนั้นทุกคนก็รีบกลับมาที่ไม่สนใจอะไรทุกวันนี้เงินก็ยังไม่ได้คืนนะครับ
4: เอ้า
2: พอกลับมาปุ๊บมารวมตัวกันที่บ้านพี่เนยทุกคนน่ะแยกย้ายกลับบ้านจนผมเนี่ยกำลังจะกลับบ้านพ่อพี่เนยบอกว่าน้ำอย่าเพิ่งไปไหนอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวถ้ากลับวันไหนได้เดี๋ยวจะบอกผมก็โอเคไม่อะไรคิดว่าเราน่าจะต้องโดนอะไรตามมานี่แหละเขาเลยไม่ให้เรากลับผมก็อยู่บ้านนี้ไป 7-8 วันนะครับเหมือนเขารอวันที่มันจะเป็นวันแรมค่ำอะไรสักอย่างตัวผมก็ไม่มั่นใจอะครับช่วงนั้นจนมีวันนึงผมนั่งอยู่ผมก็คิดว่าที่เราเจอมาเนี่ยคืออะไรวะผมก็เลยไปเซิร์ชใน Google ว่าบ้านพักคูวิลล่าเกาะล้านเจอผีอะไรเงี้ยครับก็ไปเจอคน
5: อ
2: ะตั้งกระทู้แล้วก็บอกว่าไปบ้านพักคูวิลล่ามาไปเจอผีแล้วเขาก็เหมือนแบบบอกรูปแบบบ้านนะครับว่าอยู่ตรงไหน
5: เ
2: ป็นยังไงก็คือสิ่งที่เขาพิมพ์มาคือมันตรงกับที่ผมอยู่ทุกอย่างเลยและผู้หญิงคนนั้นมีแฟนเป็นฝรั่งเขาพาแฟนเขาครับไปอยู่ในคืนนั้นแล้วตื่นเช้ามาแฟนเขาไหลตายที่นั่นครับ
5: ก็นึกถึงตอนที่คุณบอกว่าไปสบายเน
2: า
5: ะ
2: ใช่ซึ่งมันคือเตียงที่ผมนอนในคืนนั้นทีนี้ผมก็โอ้โหเริ่มรู้สึกแล้วว่าโอเคไม่เป็นไรไหนๆมันก็เจอไปแล้วจนวันนั้นนะครับพ่อพี่เนยกลับมาน้ำไปหยิบน้ำมาขวดหนึ่งผมก็นี่ครับเขาก็ท่องอะไรสักอย่างหนึ่งนานประมาณ 2-3 นาทีแล้วครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอาไปล้างหน้าที่ศาลแล้วก็ให้รีบก้มหน้าวิ่งมาไม่ต้องมองไม่ต้องฟังอะไรผมก็หยิบน้ำครับไปล้างหน้าที่ศาลมันห่างจากตัวบ้านประมาณสัก 10-15 เมตรครับผมก็ล้างหน้าจังหวะที่มือเรากำลังลูบหน้าค่อยๆเช็ดน้ำครับผมได้ยินเสียงเหมือนคนพูดครับแบบเป็น10-20คนเสียงพูดแบบฟังไม่รู้เรื่องครับเยอะมากผมมาคิดแล้วว่าโหเราต้องเจอแน่ๆเลยว่ะเพราะผมป้องหน้าแล้วกำลังจะวิ่งจังหวะที่ผมก้มหน้าแล้วเอามือป้องหน้าครับผมเห็นตีนคนอะเรียงสองฝั่งเลยครับยาวเรียงทางเข้าบ้านเลย
5: มารออยู่แล้วล่ะ
2: ใช่ครับซึ่งที่ผมเห็นอะมันมีทั้งเท้าเด็กเท้าผู้ใหญ่เท้าคนแก่มันปนมั่วไปหมดเลยครับตอนนั้น
5: อ
2: ะผมก็วิ่งแล้วก็ร้องไห้ตัวสั่นเข้าบ้านไปนั่งร้องไห้เลยครับ
5: คุณน้ำขอโทษทีนะอาจจะต้องขอคุณน้ำรวบนิดนึงค่ะพอดีเวลามันค่อนข้างใกล้จะหมดแล้ว
2: ได้ครับทีนี้ก็ได้กลับบ้านไปเลยครับเขาก็ให้บอกว่าให้กลับบ้านได้แล้วตอนที่ผมกลับบ้าน
5: อ
2: ะอยู่ดีๆตอนนั้นอะเป็นวันแรกเลยที่ผมได้กลับก็มีเสียงเคาะประตูห้องตึงๆผมก็เปิดไปนึกว่าพ่อผมมาตอนผมเปิดไปปุ๊บผมไม่เจอใครสักพักพ่อพี่เนยโทรมาแล้วก็บอกว่าได้ยินเสียงเคาะประตูห้องใช่ไหมไม่ต้องกลัวเขาเอาลูกเขาอะไปดูให้ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นตั้งแต่เหตุการณ์นั้นมาผมก็ไม่เจออะไรอย่างทุกวันนี้เลยครับ
5: โชคดีนะที่มีพ่อพี่เนยอยู่ในสมการนี้เนาะคุณน้ำโอ้โหไม่งั้นนี่คือแบบเราอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วอ่ะ
2: ใช่ครับ
4: แล้วเราผิดอะไรเราไปเที่ยวภูวิลล่าเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะสนุกได้
5: เสียงดังอ่ะเสียงดัง
4: เสียงดังอ่ะไปที่เที่ยวเราห้ามเสียงดังเงี้ยหรอ
5: ก็ผีไม่มีเหตุผลเนาะเหมือนที่พี่ตันเคยบอกโอเคคุณน้ำขอบคุณมากมากเลยนะคะเราสนุกมาก
2: ครับขอบคุณคร
5: ับ ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราต้องเบรกตรงนี้สั้นๆนะคะเดี๋ยวกลับมายังมีอีกหนึ่งเรื่องจากทางบ้านคุณสุอดีตเวนเปลเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องเพียบาลคนที่6กันค่ะ
6: อังคารคลุมโปง X
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอม
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
10: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
6: อังคารคลุมโปง
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยหอม
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: 3 2
9: 1
11: นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
13: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชามละชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมคอัพทิปสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ผิวใสด้วยเดอลีฟทริปเปิลเมคแอคทีฟสบู่เดอลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: ความสนุกของการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะถ้ามีคนมารู้จักมุกก็จะเฮ้ยมุกเม้งปูดองวันนั้นไปทานมาอร่อยมากเลยพอมันอร่อยเนี่ยแล้วก็สนุกแหละ
5: เมนูฮีโร่ของเราถ้าเกิดวันนึงแบบมันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเดิมเรามีวิธีการยังไงเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่ามันควรจะต้องลองสู้กันดูก่อน
4: หนูคิดว่าเราควรยึดความเป็นร้านเราที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนการนำเสนอให้ปรับไปกับลูกค้าถ้าเราไม่ปรับเลยเนี่ยเราจะอยู่ยากแหละสนุกที่สองก็คือการอยู่เฉยๆแต่เงินเข้ากระเป๋า
5: โอ้จริงพอมันอยู่ตัวแล้วเนาะ
4: ใช่ค่ะใช่
6: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: สวัสดีวันอังคารการพักคือส่วนหนึ่งของความเข้มแข็งพักแล้วค่อยลุกขึ้นไปสู้ต่อนะครับ
7: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: อังคารคลุมโปง X
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
11: จะปล่อยเธอไปไม่ว่ายังไง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตาพันท้ายนรสิงห์กินกับเมนูไหนก็อร่อยเหาะจริงไหม
11: จริงอยู่แล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกัน
5: มากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นสุกี้ชาบูปิ้งย่างนะครับหรือว่ากระทะร้อนเนี่ยก็ใช้ปรุงรสได้หมดเลยนะครับได้หมดทุกเมนูน้องแนนครับต้มทอดผัดหรือใช้น้ำจิ้มกับเมนูง่ายๆเช่นไข่เจียว
11: โอ้ยไข่เจียว
5: ไก่ทอด
11: ไข่ทอด
5: หมูทอดได้หลากหลายตามใจคุณเลยนะครับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตาพันท้ายแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะใช้เดินทางก็ได้แบบพกพาก็มีนะครับสินค้ามีวางจำหน่ายแล้วครับที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านค้าห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับวันนี้เรามีแคมเปญนะครับสนุกประจำเดือนกันยายนนะครับมาร่วมกิจกรรมกันว่าบิงโก้จิ้มให้ได้รางวัลจิ้มที่จิ้มให้ใช่ได้รางวัล
11: จ้ะ
5: นะฮะจากภาพหมายเลขหนึ่งเนี่ยสินค้าชื่อว่าอะไรให้บิงโกแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลนะจำนวน15รางวัลนะฮะเดือนนี้ช่องทางละ5รางวัลนะครับเราก็จะมีรางวัลละ1เซตเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผ้าแล้วก็กระบอกน้ำา1อันนะครับสามารถร่วมสุขได้ครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายนนะครับผ่านทาง Facebookพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น Instagram แล้วก็ TikTok นะครับชื่อเดียวกันคือพันท้ายนรสิงห์ .official อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับจากพันท้ายด้วยนะครับ
11: จะบอกว่าวันนั้นสั่งสุกี้โลมาเป็นแบบฟิลว่ากินคงกินคลีนเน
5: า
11: ะเป็นสุกี้โลอกไก่แล้วพอกัดไปคำแรกไม่ไหวแล้วว่ะ
5: มันไม่มี
11: ต้องพันท้ายสักหน่อย
5: ช่วยชีวิต
11: ช่วยชีวิตได้มากไม่งั้นกินไม่หมดนะเธอมันชืดอะ
5: ข้าวร้อนๆไข่เจียวแล้วก็พันท้ายใส่เข้าไปพอแล้ว
11: เนี่ยอาหารคงอาหารคิงก็ไม่เป็นไรหรอกชิดๆนิดหน่อยแต่ว่าเรากินได้หมดก็โอเคมา
5: เติมเต็มนะครับพันท้ายนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะ
11: ค่ะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะนะคะมีคนถามว่าเล่าอะไรดูสนุกจังไม่บอกหรอก รับสายดีกว่าคุณสุเวนเปลอดีตเวนเปลสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี่สุ
12: สวัสดีค่ะ
11: โอ้ยไม่ได้คุยกันนานเลย
12: คุณแนนเลยค่ะ
11: เราคุยกันล่าสุดเมื่อไหร่คะพี่สุ
12: โอ้นานแล้วค่ะ
11: ประมาณปีแบบ2018ได้ไหม
12: ไม่กี่เดือนเองมั้ง
11: โทษทีนะทีน้องมาเบลใช่ไหม
12: ใช่ค่ะ
11: เอ้ยจำได้ครั้งที่แล้วมีเสียงน้องมาเบลเข้ามาด้วย
5: น่ารักกว่าดีครับผมทำขอโทษที
11: มาพี่สุมาพร้อมกับเรื่องพยาบาลคนที่6แต่ว่าวันนี้นั้นมีโจทย์ให้พี่สุท้าทายการเล่าของตัวเองนิดนึงคือมีเวลาอีกประมาณ9นาทีไหวไหมพี่สุ
5: ทะลุได้ไหม
12: จะพยายามค่ะ
11: ค่ะมาเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าพยาบาลคนที่6ค่ะ
12: ได้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่พยาบาลคนหนึ่งเขาส่งเรื่องของตัวเองมาให้สุช่วยเล่าให้ฟังค่ะเป็นตอนที่เขาได้มาทำงานที่ห้องฉุกเฉินใหม่เลยทีนี้พอมาถึงมันเหมือนเป็นการรับน้องค่ะเพราะว่า ทันทีที่สมมุติว่าชื่อฝนนะคะทันทีที่ฝนเข้ามาทำงานเนี่ยเคสค่ะสารพัดเลยขาโถมกันเข้ามาแล้วก็ฝนบอกว่าวันนั้นอ่ะเป็นวันที่ประมาณ10หรือ12ของการขึ้นเวรนี่แหละพี่มีอุบัติเหตุหมู่มาเราด้วยความที่ตัวเองเป็นพยาบาลจบมาใหม่เราเพิ่งมาสมัครงานพอมาเจออุบัติเหตุหมู่ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์จริงหน้างานจริงๆเกิดอาการแพนิคค่ะรับมือไม่ไหวเพราะว่าทุกอย่างมันวุ่นวายหมดเลยคำว่าแผนกฉุกเฉินเนาะตรงนั้นก็เจ็บตรงนี้ก็โอยแล้วเขาจะต้องวิ่งตรงไหนดีกลายเป็นว่าอาการแพนิคอาการลนเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถแมเนจหน้างานตัวเองได้ว่าตัวเองสมควรจะไปช่วยตรงไหนก่อนอยู่ๆมีพี่พยาบาลอีกคนนึงค่ะเขามาถึงมาแตะไหล่แล้วบอกว่าไปช่วยเด็กคนนี้กับพี่ก่อนแล้วเขาก็จูงมือน้ำฝนไปค่ะน้ำฝนบอกว่าไม่รู้จักพี่พยาบาลคนนี้มาก่อนเลยตั้งแต่มาทำงานวันแรกจนวันที่12เนี่ยไม่เคยเห็นเลยจนมาเนี่ยมีเหตุวุ่นวายถึงเห็นพี่เขาแล้วพี่เขาเก่งมากเขาสามารถคอนโทรลเหตุการณ์ทุกอย่างนะตรงนั้นได้หมดเลยแล้วก็พยาบาลที่ทำงานด้วยกันข้างในฉุกเฉินเนี่ยทุกคนทำงานเข้าขากับพี่พยาบาลคนนี้เป็นทีมเดียวกันไปเลยค่ะขออุปกรณ์เรียกอุปกรณ์ขอยาแล้วก็มีการส่งชาร์จขอเปนู่นนี่นั่นทุกอย่างเป็นไปตามระบบของเขาพอทุกอย่างมันถูกคอนโทรลได้การเคลียร์แต่ละเคสส่งไปตามบอร์ดต่างๆมันเลยเร็วขึ้นค่ะ
5: ครับ
12: พอเริ่มเคลียร์คนไข้ออกไปได้เสร็จปุ๊บน้ำฝนมองหาพี่พยาบาลคนนั้นไม่เจอแต่น้ำฝนประทับใจมากว่าเฮ้ยในขณะที่เรากำลังลุ้นอ่ะพี่เขาโคตรมืออาชีพเลยแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไปคุยกับพยาบาลในทีมว่าตอนลงเวรระหว่างที่เขากำลังสแกนนิ้วลงเวรกันนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นพยาบาลวอร์ดไหนเหรอพี่เขาใจดีจังเลยมาช่วยเราพี่ลูกตาลซึ่งเป็นหัวหน้าเวรนะวันนั้นค่ะพี่ลูกตาลบอกไม่มีทีมเราขึ้นเวรกันอยู่5คนแล้วก็วิ่งกันหัวหมุนอีลูกขุกขักกันอยู่แค่นี
13: ้ค่ะ
12: ทีนี้น้ำฝนบอกว่าเป็นที่อื่นหรือเปล่าพี่บอกไม่ใช่ที่อื่นอ่ะเขาก็มีพยาบาลจำกัดเหมือนกันในแต่ละวอร์ดเพราะฉะนั้นเวรดึกมันไม่มีใครสามารถมาช่วยเราได้หรอกฝนแกเห็นใครหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นทีมพยาบาลที่เขามากับรถฉุกเฉินก็ได้อย่าคิดมากน้ำฝนก็คิดแบบนั้นค่ะว่าเออถ้ามันไม่ใช่พยาบาลบอร์ดโรงพยาบาลเราก็คงจะมากับรถอีเมอร์แหละก็เลยปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปจนกระทั่งมาเดือนที่3ของการทำงานค่ะแต่ระหว่าง3เดือนมาเนี่ยอาการแพนิคนี้ไม่หายจนกระทั่งน้ำฝนแพนตัวเองว่าเนี่ยคือเดือนสุดท้ายละสิ้นเดือนเราจะออกละขอไปรักษาอาการแพนิคก่อนเพราะไม่งั้นเราไม่สามารถทำงานกับนาทีชีวิตคนได้แน
5: ่ๆ
12: หรืออาจจะต้องพิจารณาตัวเองแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นไปอยู่วอร์ดอื่นไหมที่มันไม่ฉุกเฉินณวันนั้นมันเกิดเหตุการณ์ไฟดับค่ะแล้วก็ไฟดับด้วยอุบัติเหตุหมู่รถบัสคว่ำมาด้วยทุกอย่างโกลาหลทั้งหมดเลยอาการแพนิคกำเริบอีกครั้งหนึ่งพี่พยาบาลคนเดิมค่ะเดินมาหามาตบไหล่ข้างหลังแล้วพูดว่าหนูไม่เป็นไรข้างหน้าเขาเคลียร์เสร็จแล้วถ้าไม่ไหวพักก่อนโรงพยาบาลขาดหนูไปหนึ่งคนเขาสามารถจ้างคนอื่นมาทำงานได้แต่ครอบครัวเราอ่ะมีหนูแค่คนเดียวนะ
13: มาเตือนสติ
12: เพราะฉะนั้นตั้งสติค่ะแล้วพักก่อนน้ำฝนบอกว่าตอนนั้นปลื้มมากเลยอ่ะเอ้ยพี่เขาค่อนข้างแคร์เราเลยเนาะเลยอยากรู้ว่าเจ้าของเสียงอ่ะเป็นใครจังหวะที่หันหลังมาค่ะพี่พยาบาลเขาเดินทะลุกำแพงออกไปแล้วเดินไปทำงานต่อค่ะ
5: ว้ายว้าไปดู
13: โชว์เหนือเลย
5: ครับ
12: น้ำฝนเขาก็เลยอึ้งว่าตอนนั้นอ่ะกำลังเศร้ากำลังเฮิร์ตกำลังดีใจแล้วกูจะต้องกลัวด้วยใช่ไหมตอนนั้นอารมณ์ตีกันหมดเลยค่ะน้ำฝนบอกหนูไม่รู้จะจัดการอารมณ์ตัวเองยังไงเลยพี่แต่ที่รู้คือเนี่ยโดนผีหลอกละพอเจอเหตุการณ์นั้นปุ๊บเขาก็ต้องเรียกสติตัวเองแล้วก็กลับไปทำงานจนกระทั่งตกหมดเวรค่ะก็มาเซ็นหนังสือลาออกขอเขียนใบลาออกเลยว่าเออจะไปรักษาอาการแพนิคตัวเองก่อนพอไม่งั้นมันไม่สามารถทำงานได
5: ้ตีความว่าตัวเองป่วยก่อนถูกไหม
12: ใช่ค่ะแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้กับหัวหน้าวอร์ดของแผนกฉุกเฉินฟังว่าหนูเจอพี่พยาบาลคนนี้ เขาเดินทะลุกำแพงมาต่อหน้าต่อตาหนูเลยแต่เขาคือคนที่เตือนสติให้หนูรักตัวเองก่อนงานพี่หัวหน้าเขาก็เลยบอกว่าเมื่อก่อนอะตึกเราอะมันมีเหตุไฟไหม
13: ้ค
12: ่
13: ะ
12: แต่จริงๆอะมัน20กว่าปีเกือบ30ปีแล้วนะแต่ทุกครั้งอะที่ฉุกเฉินแล้ววุ่นวายหรือมีเหตุอุบัติเหตุหมู่มาลงอะทุกคนในวอร์ดทีมเวรวันนั้นจะมีพยาบาลเพิ่มมา1คนเสม
5: อ
12: น้าฝนเขาเลยบอกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเหตุไฟไหม้คะหัวหน้าเขาเลยบอกว่าก็เหตุไฟไหม้นะวันนั้นน่ะมันมีพยาบาลติดอยู่ในตึกไม่สามารถออกมาได้แล้วถูกไฟคลอกเสียชีวิตอยู่ในวอร์ดนั่นแหละทีนี้ข่าวมันออกมาดันมีแค่พยาบาลเวรดึกเสียชีวิตอยู่1คนแต่ไม่มีชื่อไม่มีรูปประกอบแล้วก็ตั้งแต่ที่เขารีโนเวทแล้วทำตึกนี้ขึ้นมาพวกพี่ก็กลับมาทำงานกันก็จะเจอพยาบาลคนนี้ทุกครั้งเลยหนูก็คงจะเจอเขานั่นแหละแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรนะเขาก็ออกมาช่วยเราทำงานบอกใช่พี่หนูจะเห็นเขาออกมาก็วันที่เราวุ่นวายที่สุดนั่นแหละเขาถึงจะออกมาทำงานบอกเขาเป็นแบบนั้น
5: ก็ดีเนาะมีพนักงานเพิ่มอีกหนึ่งแล้วก็เป็นมืออาชีพด้วยนำทางนำสติได้อีก
13: แล้วที่ตั้งชื่อว่าพยาบาลคนที่6เพราะว่าวันนั้นที่บอกว่ามี5คนใช่ไหมคะ
12: ใช่ค่ะทั้งเวรถ้าเป็นเวรดึกส่วนใหญ่จะมีพยาบาลแค่5คนค่ะ
13: แต่พี่คนนี้เพิ่มเข้ามาเป็นคนที่6
12: ใช่อยู่ๆมีคนที่6เพิ่มขึ้นมาโดยที่แล้วทั้งหมด5คนที่ทำงานกันอยู่ตรงนั้นรับส่งเครื่องมือกันมาเหมือนเขารู้อยู่แล้วอะค่ะทำงานจะเป็นทีมทำกันเป็นระบบไปเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีใครสงสัยเลยว่าคนคนนี้คือใครมาจากไหนอะไรยังไง
5: จังหวะนั้นก็คือมันจากอยากช่วยคนทำปฏิบัติหน้าที่ให้มันดีที่สุดถูกป่ะก็เลยไม่ได้สังเกตว่าคนที่6คือใครเพราะว่ามัน
13: คิดว่าเป็นรุ่นพี่มาช่วยก
5: ัน
13: แหละ
5: มันดูลงตัวไปหมดอะมันดูเข้าขากันหมดแล้วทำงานกันเป็นทีมลื่นไหลถูกไหมฮะ
12: ใช่ค่ะ
13: แต่ก็สงสัยแบบนี้นะคุณสุเวลาฟังเรื่องแบบเนี้ยก็สงสัยว่าเออโอเคจิตสุดท้ายเขาอาจจะผูกพันกับหน้าที่การงานอาชีพเขาแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะสามารถหลุดจากตรงนี้ไปได้อะคุณสุสงสัยเหมือนกันไหม
12: สงสัยเหมือนกันค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลที่สุเคยทำงานอยู่ก็มีเรื่องพยาบาลแบบนี้อยู่เหมือนกันค่ะเขาเสียชีวิตนะตอนที่เขากำลังทำงานอยู
13: ่ค่ะ
12: แล้วก็ยังมีคนเจอเขาวนเวียนเดินทำงานของตัวเองอยู่ในวอร์ดอยู่เหมือนเดิ
13: ม
5: ใดๆคือมาดีมันก็คือดีไงเน
13: า
5: ะ
13: แต่หมายถึงว่าในแง่เขาไงว่าเออวิญญาณเขาจะได้ถูกปลดปล่อยเมื่อไหร่ถ้าตามความเชื่อเนาะก็ไม่รู้เหมือนกัน
5: ไม่รู้ไม่ได้เหมือนกันตอบไม่ได้เหมือนกัน
13: โอเคคุณสู่ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องพยาบาลคนที่6นะคะ
5: น้องนอนแล้วเหรอคะ
12: หลับไปแล้วค่ะเพิ่งจะหลับเมื่อสักครู่เลยค่ะ
13: ตอนนี้ก็จะขวบนึงแล้วป่ะเหมือนตอนนั้นประมาณ2เดือนมั้ยคะ
12: ใช่ค่ะตอนนี้ใกล้ขวบแล้วค่ะเดือนหน้าต้องครบ1ขวบแล้วค่ะ
13: กำลังน่ารักเลย1ขวบนี่อาจจะแบบเพิ่งเริ่มออกเสียงได้เนาะคุณสุเน
12: า
13: ะ
12: ใช่ค่ะ
5: ป้าป้าหรือมาม่าก่อน
12: เรียกปู่ก่อนค่ะ
5: ออกส
12: ระอูค่ะ
5: ปู่ปู
13: ่โอเคขอบคุณนะคะคุณสุ
12: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
12: ไม่ได้เร็วเกินไปใช่ไหมคะ
5: โอ้ยดีเลยบริหารเวลาเก่งมากเลย
13: ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณสู่ที่กระชับให้ด้วย
5: ค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
12: ขอบค
13: ุ
12: ณ
13: เอาล่ะเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอีก1ชั่วโมงยังอยู่กับมังคันคุมโปงวันนี้ X กับ Trip Flip นะคะคุณเจคุณน้ำหวานมาพร้อมกับเรื่องเล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหรียญเช่าที่หรือว่าเรื่องแกรแกรแกร
5: แนว Gen Z ฮะเดี๋ยวกลับมาฟังชั่วโมงหน้า
13: ครับ
14: อังคารคลุมโปง X
15: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอม
16: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
18: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยกุ้งมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: กอกเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยขอกันขายกยกมาทั้งสิทธิ์ลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อยกอยกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94
8: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะกรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
13: ไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
15: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
14: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
15: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
13: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: กรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากย้ำผู้รับซื้อแสดงราคาชั่งน้ำหนักและวัดความชื้นตามเกณฑ์เพื่อความเป็นธรรมกับเกษตรกรคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
17: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมและกำชับผู้รวบรวมผู้รับซื้อและโรงงานให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการรับซื้อการชั่งน้ำหนักการวัดความชื้นการแสดงราคารับซื้อและการปรับเพิ่มหรือลดราคาตามคุณภาพเพื่อให้การซื้อขายโปร่งใสตรวจสอบได้สำหรับช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 79% ของผลผลิตทั้งประเทศโดยแหล่งปลูกสำคัญได้แก่เพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมิพิจิตรและอุทัยธานีจึงเป็นช่วงที่ต้องดูแลการรับซื้อเป็นพิเศษสำหรับผู้รับซื้อต้องใช้เครื่องวัดความชื้นตามที่กำหนดเครื่องชั่งต้องถูกต้องและมีเครื่องหมายรับรองตามกฎหมายรวมทั้งต้องแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนทั้งหน้าลานและจุดรับซื้อพร้อมระบุหลักเกณฑ์การปรับราคาเพื่อให้เกษตรกรทราบก่อนตัดสินใจขายหากผู้ประกอบการที่ไม่แสดงราคารับซื้อมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทหากแสดงราคาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนการกดราคารับซื้อหรือกักตัวสินค้ามีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทขณะที่การแก้ไขหรือดัดแปลงเครื่องวัดมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 280,000 บาททั้งนี้หากพบการรับซื้อไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศมาวินพานุรัตน์รายงาน
9: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดและทหารกองกำลังผาเมืองเข้าปิดล้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดแต่คนร้ายขัดขืนคว้างระเบิดมือต่อสู้แต่เกิดพลาดคว้างระเบิดไม่พ้นตัวจึงถูกระเบิดตัวเองเสียชีวิตข้างบ้านพักและมีตำรวจถูกสะเก็ดระเบิดบาดเจ็บ1นายคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
5: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด3ร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองและทหารจากหน่วยบัญชาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือหรือนบยศ35นำกำลังพร้อมหมายสารเข้าปิดล้อมบ้านพักเลขที่50หมู่ที่9ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อจับกุมตัวนายสินชัยผู้ต้องหาในคดีค้ายาเสพติดแต่ปรากฏว่าขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าได้ปิดล้อมได้มีคนร้ายเป็นชาย1คนได้ใช้อาวุธปืนลูกซองยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่และพยายามใช้ลูกระเบิดคว้างใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหนีแต่เกิดพลาดลูกระเบิดตกข้างตัวคนร้ายและเกิดระเบิดขึ้นทำให้คนร้ายถูกสะเก็ดระเบิดเสียชีวิตทันทีข้างบ้านพักและยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบชื่อคือร้อยตำรวจตรีพงศักดิ์คลังไทยสงถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วส่วนคนร้ายที่เสียชีวิตนั้นยังไม่ทราบว่าคือนายสินชัยผู้ต้องหาตามหมายจับหรือไม่เพราะสภาพใบหน้าถูกสะเก็ดระเบิดจนไม่สามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ต้องรอญาติยืนยันและตรวจชันสูตรพลิกศพเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างละเอียดต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
8: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
18: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบFM 94 MHz
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
19: EFM News
20: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
19: EFM News EFM News
20: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
21: ทุกๆความโชคร้ายยังมีความโชคดีซ่อนอยู่เสมอ
22: Inspiration
20: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
23: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
24: อังคารกลุ่มโปง X
20: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
25: มาๆๆอังคารคูโปงนะคะต้อนรับผู้ชนะจากแคมเปญอังคารคูโปง Horror Story น้องเจน้องน้ำหวานสวัสดีค่ะ
26: สวัสดีค่ะ
27: สว
26: ั
27: สด
26: ี
27: ค
26: ่
27: ะ
26: วัยรุ่น Gen Z
25: ก็คือ
28: เรา Gen Z ได้กันหมด
25: คนนี้น้องเจคนนี้น้องน้ำหวาน
27: สับ
25: ก
27: ัน
25: จากช่อง Trip Flip ด้วย Trip Flip นี่ก็คือเป็นเหมือนแบบ
26: Trip ก็คือท่องเที่ยวดําฟินคืออะไร
25: รีวิวท่องเที่ยวใช่มั้ย
28: ใช่
29: ที่มา
28: ที่มาเล่ายาว
26: เล่ายาว
28: เล่ายาวข้ามดีกว่า
26: จริงหรอไม่มีแบบไม่มีเวอร์ชันย่อเหรอเธอ
29: มันมาจากจริงๆ Flip the way you plan
28: ใช่คือจริงๆเราตั้งใจทำแพลตฟอร์มเที่ยวค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบมาจาก flip the way you plan ก็เลยมาเป็น flip flip แต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเวนิดหน่อย
26: อ๋อ
9: เป็นอะไร
26: มันก็ฟลิปกันไปเรื่อยๆอย่างเง
28: ี้
26: ยเหรอ
28: เราฟลิปไปเรื่อยๆค่ะทางไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นเพจเที่ยวค่ะเป็น sharing แบบเหมือนเป็นทริป
0: การเที
28: ่
0: ยว
28: เพราะเราแบบ
0: เป็นเจนซี
28: ที่
0: แบบทำงานประจำแต่ว่ามีเวลาเที่ยวได
9: ้น้องไปเที่ยวกันมาคนละกี่ประเทศแล้ว
26: เที่ยวไหนเที่ยวแนวไหนแนวไหนก่อนท่องเที่ยวหรือว่าแนวแบบมันจะมีไลฟ์สไตล์เนาะแบบไหนอะพวกเธอแบบไหน
0: เป็นเที่ยวต่างประเทศ
28: เที่ยวต่างประเทศ
0: แล้วก็
28: ใช่แล้วเหมือนพวกหนูก็จะแบบว่าเพิ่งจบใหม่อาจจะแบบมีตังค์ไม่ได้เยอะมากเก็บตังค์ไม่เยอะมากแล้วก็จะหาเวเที่ยวในแบบประหยัดหน่อยแต่ว่า
26: ฉลาดฉลาดหน่อย
28: แต่จะไม่แบกแพ็คใช่เราจะกระเป๋าลากค่ะ
0: กระเป๋าลาก
28: กระเป๋าลากแต่ว่าก
26: ินดีนอนดีราคาได้
28: ใช่นอนดีอาจจะแบบบางคืนกินดีก็จะแบบบางมื้ออะไรอย่างเง
9: ี้ยเขาจะมีคลิปเป็นฟิลว่าเนี่ยเที่ยวยุโรปพวกเรารอดได้เพราะกินสิ่งนี้แล้วเขาก็ไปรับอาหารในรถเลย
28: อย่างเงี้ยในรถกันไปเที่ยวยุโรปอ
26: ย่าว่าแต่เจนซีเลยเจนพี่ก็เป
9: ็
26: น
9: แล้วสรุปหนูไปเที่ยวกันมากี่ประเทศแล้วณวันนี
28: ้หนูน่าจะไม่ได้เยอะมากแบบหนูเพิ่งเริ่มเที่ยวประมาณ3ปีไปมาประมาณ10น่าจะ13 14ประเทศ
26: วิมีอะไรแปลกๆมั้ย
28: ไป
26: ไหนมาบ้าง
28: ไปทริปแรกหลังเรียนจบเลยคือไปจอร์เจียมาชอบมาก
26: จูตา
28: ใช
26: ่พี่บิ๊กกิ้งอยู่ตรงนั้นน่ะล้ม

0: 2,000 มาเก็บที่พวกเธอนะ
1: เฮ้ยไม่มันต้องมันเอามันก็ตามทริคของเขาตามไลฟ์สไตล์ของเขา
0: แซวอ่ะแต่วันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องทงเรื่องทริปอะไรหรอกเพราะว่าเนื่องจากคุณ2คนเนี่ยเป็นผู้ชนะของอาคารหุบโป่งเฮอร์สตอรี่คุณชนะจากเรื่องหากินกับผีเออส่วนตัวแล้วถามก่อนว่าเป็นคนมีเซนไหมคะ
2: เจ๊รับก่อน
3: ของเจ๊เจ๊ไม่ได้เป็นคนมีเซนที่กึ่งๆครับหมายถึงว่าไม่เคยเจอกับตัวนะแต่ว่าจะชอบแบบจะชอบรู้สึกอะไรบางอย่างแบบว่าเหมือนรู้สึกว่าเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างแต่ว่าไม่เคยเจอเห็นเป็นจระ
1: โอเค
3: ครับผมแบบอันที่ชัดที่สุดเจว่าน่าจะเป็นตอนที่เหมือนพ่อเจเสียแล้วเหมือนตอนเจบวชอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเจไม่กล้านอนวัดเจก็เลยแบบนอนบนรถกับแม่อะไรเงี้ยครับผมนอนบนรถกับแม่เพื่อที่จะแต่โกนหัวแล้วนะแต่ว่าเตรียมให้จะบวชตอนเช้าอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเหมือนแบบป๊ามาหาใช่มาหาเพราะว่าตอนนั้นก็เหมือนมีหมามาเห่าใกล้ๆรถด้วยทั้งที่แบบไม่มาเห่ามาก่อนอะไรเงี้ยครับ
1: ฟีลได
0: ้แล้วไอ้ความรู้สึกนั้นมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นบางคนอาจจะขนลุกรู้สึกเย็นวาบหรือว่าของเจเป็นยังไงคะ
3: ของเจตอนนั้นด้วยความที่ยังไม่ได้โตถึงขั้นนี้ด้วยก็รู้สึกว่าอุ้ยหมามาเห่าอะไรวะอะไรเงี้ยครับผมจนแบบได้มาโตมันเนี่ยก็มันย้อนดูว่าเอ้ยอ๋อมันยังอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อย่างเงี้ยครับ
1: เกิดความรู้สึกที่ใกล้เคียงที่ส
3: ุดใช่ใกล้เคียงที่สุด
1: ว่าแบบนี่มีบางอย่างที่เราอธิบายไม่ถูกแต่เป็นพลังงานบางอย่างที่ทำรู้สึกได
0: ้น้ำหวานเหรอคะ
2: คือน้ำหวานอ่ะเป็นคนไม่มีเซนแต่ว่าเชื่อเรื่องผีมากแล้วก็เชื่อว่ามีจริงแต่ว่าแบบกลัวเป็นคนกลัวผีมากแล้วก็แบบไม่อยากเจออ ๋
0: ออ
2: ๋
0: อ
1: แต่ยังไม่เคยเจอ
2: ยังไม่เคยเจอจัง
1: ๆไกลที่สุดในชีวิตฟิลไหน
2: รู้สึกว่าแปลกส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในห้องน้ำใช่มันเหมือนแบบมันเป็นที่ปิดแล้วเวลาแบบต้องไปอาบน้ำต่างที่อะค่ะหนูจะรู้สึกแบบแปลกทุกรอบแล้วยิ่งเวลาไปเที่ยวอะอย่างที่บอกว่าพอเราเที่ยวสายบัจเจตอะโรงแรมมันก็จะไม่ได้สบายมากเลยไม่ออกใช่ไหมคะแล้วพอเราอาบน้ำมันก็จะรู้สึกแบบขึ้นหนูอาบน้ำเร็วมาก
1: ไม่ปลอดภัย
2: ใช
0: ่
2: กลัวเป็นคนกลัวแบบกลัวผี
0: ก็คืออาจจะมีเซนต์บาง
2: ๆเนี่ยอาจจะ
1: เข้าห้องน้ำชั้น38เดียว
0: ไม่มี
2: เมื่อกี้ลิฟต์ที่ขึ้น
3: มาไม่ใช่ลิฟต์เมื่อกี้เลย
0: ทำไม
1: เลขอะไรเธอห้ามพูดเธอต้องเขียนเลขอะไร
3: ไม่เหมือนจริงๆแล้วเหมือนเข้ามาแล้วก็กดชั้น38ที่ชั้นนี้แหละ38
1: 2ตัวนี้หนึ่งในนั้นมันมีเรื่องเล่า
0: แล้วยังไงให้น้องๆเล่าก่อนยังไงลูกมันเกิดอะไร
3: กด
0: 38แล้วไงต
3: ่
0: อ
3: แต่ว่าลิฟต์อ่ะมันเหมือน
2: ไงนะมันเหมือนมันแบบไม่ขยับอ่ะค่ะหรือมันเป็น
3: มันขยับไปชั้น2ก่อนแล้วมันก็ค้างไว้
2: สักพัก
0: อ๋อน่าจะ
2: ปกติ
0: น่าจะปกตินะ
2: แล้วก็โผล่มาที่ชั้น38
0: เออ
2: ปกติค่ะโอเค
0: ปกติ กลัวแล้วขนลุกเลย
1: มา
0: อ่ะวันน
1: ี้เข้าเรื่องกันดีกว่า
0: เดี๋ยวมาฟังเรื่องผีจากน้องสองคนดีกว่านะคะน้องเจก่อนใช่ไหมลูก
3: ใช่ครับ
0: เหรียญเช่าที่อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของเราไหม
3: ประสบการณ์ตรงเลยคร
0: ับ หรอ
3: ใช่
0: เรื่องเล่าเป็นยังไงล่ะ
1: ครับ
3: ผมจริงๆครับผมเหรียญเช่าที่จริงๆเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนที่เจยังเรียนอยู่มหาลัยนั่นแหละตอนที่ยังอยู่มหาลัยซึ่งเป็นช่วงที่เหมือนตอนนั้นเจเรียนหนักมากหนักแบบไม่สามารถกลับบ้านได
1: ้
3: ครับก็เลยตัดสินใจโอเคจะมีรูมเมทครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เลยแบบโอเคชวนน้องคนนึงมาแบบหาที่พักแถวๆมหาลัยอยู่กันจนมาเจอที่นึงครับเป็นที่ที่ราคาดีในช่วงนั้นด้วยเพราะเป็นช่วงโควิดแล้วก็เข้าไปดูห้องกันโอเคอ้าวบีมรูมเมทจะชื่อบีม
0: ครับ
3: แบบบีมคิดว่ายังไงนู่นนี่นั่นเข้าไปดูเอ้ยห้องโอเคแบบว่าเป็นห้องอยู่2คนได้เฟอร์นิเจอร์พร้อมทุกอย่างดูดีหมดตรงที่อยากได้แต่เข้าไปปุ๊บมันรู้สึกเหมือนรู้สึกอะไรบางอย่างครับด้วยความที่อาจจะเพราะว่าแสงมันไม่ได้เข้าเยอะด้วยความที่มันเป็นมาร์เก็ตหรือว่าเป็นลวดลายหน้าต่างที่มันแสงมันสอดส่องมาน้อยมาก
1: คร
3: ับแล้วก็ด้วยความที่ห้องมันเป็นแบบแสงส้มด้วยทำให้มันรู้สึกเหมือนมันทำมึนมันไม่ได้รู้สึกเฟรชมันไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าโอ้นี่คือห้องของเราแต่ว่าด้วยตอนนั้นราคาด้วยคอนดิชันอะไรหลายอย่างด้วยก็เลยแบบโอเคเอาห้องนี้แหละพร้อมสุดก็เข้าไปอยู่มาก็ไม่มีอะไรครับทุกอย่างดำเนินไปตามปกติมากๆทุกอย่างแฮปปี้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าในห้องเนี่ยบรรยากาศในห้องเนาะจะเป็นเตียงครับเป็นเตียงคู่ซึ่งเตียงเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2พาร์ทเนาะเป็นพาร์ทห้องนอนกับพาร์ทห้องนั่งเล่นที่2ห้องเนี้ยมันจะมีกระจกบานใหญ่ๆที่เป็นกระจกกั้นที่สามารถเลื่อนปิดเลื่อนเปิดได
1: ้โอเค
3: ครับซึ่งเจคุยกับบีมว่าโอเคถ้าสมมติเราอยู่ข้างนอกเราเปิดแอร์ข้างนอกเราจะปิดกระจกเพื่อที่แอร์จะไม่เข้าไปข้างในเวลานอนก็จะปิดโอเคแล้วก็คุยกันไว้เรียบร้อยดีๆครับผมก็มันไม่ได้มีอะไรจนกระทั่งอยู่มาวันนึงครับผมที่เหมือนน้ำที่คอนโดอ่ะเหมือนใช้การไม่ได้ซึ่งปกติแล้วเวลาเราจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟเนาะของเจกับบีมอ่ะจะจ่ายผ่านเอเจนซี่ที่เหมือนตั้งกลุ่มไลน์ไว
1: ้
3: เจไม่ได้หมายถึงว่าในกลุ่มอ่ะไม่มีเจ้าของห้อง

0: โดยตรงซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าของห้องจริงๆอ่ะคือใ
1: คร
0: เหมือนคุยผ่านเอเจนซี่ก็จะโอเคเขาก็จะส่งมาให้จ่ายส่งบัญชีส่ง QR โค้ดมาให้จ่ายอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าเหมือนวันนั้นน่ะมีปัญหาแต่ว่าเขาไม่ได้ตอบก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรเราลงไปที่ตู้กล่องจดหมายข้างล่างเพื่อที่จะดูใบค่าน้ำว่าเอ้ยเอาเดี๋ยวไปจ่ายเองก็ได้เซเว่นจนลงไปดูปุ๊บเปิดออกมาตกใจก่อนแรงแรกว่าทำไมแบบกระดาษเยอะมากหมายถึงว่ากระดาษพวกแบบค
2: ่
0: าดินค่าต่างๆนู่นนี่นั่นแบบเยอะมาก
3: ตู้ห้องเรานะ
0: ตู้ห้องเราเพราะทั้งนี้เราแบบเพิ่งมาอยู่ด้วยซ้ำแล้วก็งงก็เลยเอาหยิบมาดูปรากฏมันก็คือเป็นค่าน้ำเนี่ยแหละครับผมค่าน้ำกับค่าส่วนกลางที่โอเคเรียกมาดูโอเคห้องเราถูกต้องเช็คตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคมีค่าน้ำเดือนล่าสุดที่ยังไม่ได้จ่ายเช็คจนดูยอดรวมอ่ะ144,000กว่าบาทซึ่งตอนนั้นก็งงว่าเฮ้ยหมายว่
3: า
0: ห้องนี้
2: เหมือนไม่ได้เคยจ่าย
0: เขาไม่เคยจ่าย
2: อะไรเลย
0: หรือว่ามันคือยังไงนะแบบว่าเจ้าของห้องเขายังไงเนี่ยแล้วก็แบบตกใจมากว่าเฮ้ยเราหรือเราทำอะไรผิดเราใช้อะไรถึงมันเป็นแสนสี่จนแบบมันคือค่าส่วนกลางหรือมันถูกสะสมโดยที่ไม่ได้จ่าย
3: อ๋อเป็นสะสม
0: ใช่ตอนนั้นก็ก็งงแล้วก็เลยโอเคคุยกับบีมว่าบีมถ่ายส่งให้พี่เขาดูพี่เขาก็บอกอ๋อเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของให้นะคะอะไรงี้แล้วก็จ่ายแค่ค่าน้ำของน้องไปก่อนก็ได้แต่เขาก็บอกไม่ต้องนิติคอนโดบอกว่าต้องจัดการที่เรียกรถทุกอย่างถึงจะแบบโอเคเสร็จสิ้นจนเหมือนกับเอเจนซี่ก็เลยไปคุยให้ครับก็ไม่มีอะไรเหมือนเราเป็นเอ1เอแรกที่แบบโอเคอะไรวะเนี่ยห้องนี้จนแบบโอเคอยู่ต่อมาเรื่อยๆซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่เจทำงานดึกมากเจต้องไปอยู่คอนโดฝั่งตรงข้ามของคอนโดรุ่นพี่เจครับเป็นผู้ช่วยทีสิทธิ์เหมือนเจเป็นผู้ช่วยเขาอะไรเงี้ยครับเจก็ทำงานดึกเวลาแบบโอเคบูมกลับก่อนบูมก็นอนก่อนนู่นนี่นั่นจนอยู่มาวันหนึ่งที่ตอนนั้นช่วงประมาณ 1-2 ครับที่เจทำงานฝั่งตรงข้ามนี่แหละโอเคทำงานไปอยู่ดีมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเจก็อ๋อบีมโทรมาเจก็เลยโอเคหยิบขึ้นมาโทรฮัลโหลบีมแบบเงียบก่อนไม่พูดอะไรครับผมจนเหมือนกับพูดขึ้นมาว่าพี่เจได้กลับห้องหรือเปล่าเจก็ไม่ได้กลับหมายถึงว่าทำไมเพราะว่าเนี่ยจะช่วยอยู่ฝั่งตรงข้ามเองแต่ว่าวันนี้กลับนะกลับไปนอนนี่แหละแต่ว่ายังไม่ได้กลับเลยบีมก็บอกพี่เจรีบกลับมาตอนนี้เลยได้ไห
2: ม
0: ตอนนั้นเจก็เฮ้ยโจรขึ้นเหรอ
2: ใจคอไม่ดีแล้วเน
0: า
2: ะ
0: ใจคอไม่ดีโจรขึ้นหรือเปล่าเจก็โอเครีบกลับปุ๊บปรากฏถึงห้องปุ๊บบีมสีหน้าแบบไม่ใช่ปกติเหมือนที่เจเคยรู้จักหมายถึงว่าปกติเขาเป็นคนสดใสมากแต่ว่าเฟรนลี่แต่ว่าเขาหน้าแบบเหมือนน่าเสียไปเลยเจก็ถามว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นบีมก็บอกว่าบีมนอนปิดประตูกระจกซะดิบดีแต่ตื่นขึ้นมาประตูมันเปิดเองซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะแบบเปิดเองเพราะว่ามันเป็นประตูที่หนักมากคือเวลาเจเลื่อนทีนึงคือเจแบบต้องใช้แรงเยอะมากในการเลื่อนแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เฮ้ยแล้วมันเกิดขึ้นยังไงแต่ตอนนั้นเจไม่ได้คิดอะไรอีกใจนึงก็เอ้ยโจรหรือเปล่าวะโจรหรือเปล่าวะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้มีอะไรหายไม่ได้อะไรจนก็เลยโอเคคงไม่มีอะไรขนาดนั้นจนสุดท้ายเลยของห้องนี้ที่ทำให้รู้สึกว่ามันคงมีอะไรจริงๆแล้วแหละมันคือวันที่เจกับบีมตัดสินใจทำความสะอาดห้องBig Cleaning Day เลยเพราะว่าตั้งแต่อยู่มาไม่เคยทำยังไม่ทำ Big Cleaning Day โอเคทำความสะอาดปุ๊บเปลี่ยนผ้าปูที่นอนกันดีกว่ายกขึ้นมาเปลี่ยนยกขึ้นเฮ้ยทำไมมีเหรียญอยู่ใต้เตียงแต่มันไม่ใช่เหรียญเดียวมันมีหลายเหรียญเหมือนกองอยู่ตรงใต้ฟูกครับ
3: uh-huh.
0: ใต้ฟูกเจก็เฮ้ยอะไรหมายถึงว่าใครทำตกหรือเปล่าเพราะปกติตามปกติแล้วว่าเหรียญตกอ่ะเจก็ไม่มีปล่อยไว้แต่ก็เก็บขึ้นมาสี่เก็บขึ้นมาแต่ว่าอันเนี้ยมันคือเหรียญมันกองไว้เยอะมากจนก็ใครมาอะไรวะบุ้งก็บอกไม่ก็เลยเก็บกวาดเหรียญทั้งหมดอ่ะออกมาจาก
3: ใต้เตียง
0: ใต้เตียงกวาดออกมาเลย
3: ไม่มีเหรียญใต้เตีย
2: งแต่หมายถึงว่าส่วนตัวแบบเจไม่เคยได้ยินเรื่องของการแบบเอาเหรียญมาซื้อที่อะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนนั้นไม่ตอนนั้นจะเก็บ
3: ใสๆเลย
0: ใสๆเลยเก็บออกมา
3: ตั้งตก
0: เก็บออกมาเลย
3: แต่ไปว่าเก็บก่อน
0: ใช่เก็บออกมาเลยใครแบบ
2: แล้วทำไมไม่เก็บเนาะเราความคิดเรา
0: แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยครับผมจนนั่นแหละเจก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ทำให้เจอหลังจากนี้ก็คือวันนั้นมาแต่ที่เจเก็บก็ไม่คิด
2: โอ้ยตายละ
0: ตกใจ
2: ทำไมมันหล่นอ่ะ
0: ถูกได้ไงอ่ะ
3: มันวางอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล
2: ้
3: วพี่ก็จะทักหลายทีแล
0: ้
3: ว
0: ตกใจตกใจไม่ก็คือห้องเจเนาะด้วยความที่ทีวีห้องเจมันต่ำมาก
2: ครับ
0: เวลาเจนอนอ่ะนอนหน้าแบบ เจยังสามารถดูทีวีได้หรือว่าโดยที่ไม่ต้องแบบเงยขึ้นมาอย่างเงี้ยครับซึ่งเหมือนตอนนั้นน่ะเป็นวันที่เจสลืมสลือตื่นขึ้นมากลางดึกแต่เจไม่ได้ลุกขึ้นมานะเจแค่เหมือนลืมตาสิ่งที่เจเห็นคือแบบว่าเห็นเป็นเงาสะท้อนในทีวีที่บีมรูเมเจนอนอยู่ซึ่งมันก็จะมีรอยโค้งแบบนูน
2: เอ๊สองคนนี้พาอะไรมาหรือเปล่านะ
3: เจเจเราต้องขออนุญาตเจ้าของห้องเก่าก่อนป่ะเผื่อเขาจะ
0: ไม่เออนั่นแหละแต่ว่าโอเคด้วยความที่เราสองคนนอนก็จะมีนูนแค่สองนูนเท่านั้นก็คือนูนเจกับนูนบีมแต่ทีนี้สิ่งที่เจเห็นใน
3: ใช้คำว่าเรือนร่างก็ได
0: ้เรือนร่าง
2: นูนเจกับนูนบีม
0: เรือนละเออเห็นเรือนร่างเห็นเรือนร่างเนาะแต่ว่าในทีวีที่เห็นอะมันมีเรือนร่างที่มัน
3: ขับ
0: ล้วนขึ้นมาเป็น
2: กางนูนอีกแล้ว
0: ที่มันขึ้นมา
3: เป็นมันมีอีกเงาหนึ่งที่ไม่ใช่เราสองคน
0: ที่ไม่ใช่เราที่มันขึ้นมาจากผ้าห่มอะไร
3: หายแล้วเอาไงดี
0: วะซึ่งตอนนั้นเจไม่ได้คิดอะไรแบบไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าง่วงด้วยแต่ว่าหลับรู้ไว้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแบบนอน
3: หนึ่งมีสองมีสาม
0: ก็โอเคก็หลับไปจนแบบตื่นมาตอนเช้าบีไม่ถามเจว่าแบบพี่เจแบบเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นไห
2: ม
0: เจก็อ่ะเล่าของเจไปเจก็โอเครู้แล้วมันคือเรื่องเดียวกันจนแบบตอนนั้นเหมือนสองคนเป็นคนที่แบบเห็นว่าไม่ได้คิดเรื่องอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยแบบโอเคปฏิปต่อเรื่องราวแล้วก็เหมือนปรึกษาเพื่อนอะไรเงี้ย
3: ภาพต่อกันพอดี
0: ภาพต่อกัน
3: โบ๊ะ
0: เลยทีเนี้ยก็เลยเพิ่งรู้ว่าการที่เราเอาเหรียญอะไว้ใต้เตียงอะมันคือเหมือนเป็นการแบบ
2: ซื้อที่
0: เพราะเหมือนทุกที่เขามีเจ้าของใช่ไหมครับเหมือนการซื้อที่แล้วก็
3: เอ้
0: าม
3: ันซื้อเฉพาะเตียงที่มีคนตาย
0: ด้วยเหรอคร
3: ับ ใช่การซื้อที
2: ่ใช่หรอ
1: ใช่หรอ
3: เตียงโรงพยาบาลเตียงโรงแรมเป็นเตียงที่หมุนเวียนอ่ะมันไม่ใช่เตียงประจำไงถ้าเกิดแบบเป็นเตียงของเราเองบ้านเราเองอ่ะเราไม่ซื้อ
2: คือต้องเป็นหมายถึงว่าเตียงหมุนเวียนหนอไม่ได้หมายถึงว่าเจาะจงว่าต้องมีคนตาย
3: เออเตียงหมุนเวียนที่อาจจะมีคนเป็นและคนตายใช้
0: คร
3: ับ
0: ผมใช
2: ่แล้วอยากรู้เลยว่าไอเหรียญที่เราเก็บไปอ่ะอยู่ตอนนี้อยู่ไหนใช้ไปยัง
0: โอ้น่าจะอยู่โต๊ะเครื่องแป้งครับผม
2: ยังไม่ใช้เลย
0: คิดว่าไม่ได้ใช้นะ
2: อ๋ออ๋อแล้วยังหนูทำไงต่อ
0: นั่นแหละก็เหมือนก็รู้ก็เลยแบบโอเคแต่ว่าเจไม่ได้เอาเหรียญกลับไปไว้ที่เดิมนะแต่ว่าแค่รู้แล้วก็เหมือนกับแบบว่าขอคำแต่ว่าข้างล่างมีเจ้าที่แต่ว่าพูดตามตรงเจไม่เคยแบบว่าหมายถึงว่าไม่เคยไหว้จริงจังแต่ว่าเวลาเดินผ่านก็คือแบบ
2: ยกมือไหว้
0: ตลอดเลยครับผมแล้วก็สุดท้ายเราก็คือจริงๆอ่ะเพิ่งมารู้หลังจากนั้นเหมือนกันว่าแบบปลายเตียงเราห้ามมีกระจกหรือเปล่าครับไม่รู้มันเป็นความเชื่อที่ไม่ดีป่ะครับ
2: เหมือนมันก็เป็นฟิล
3: ตามหลัก
0: ฮวงจุ้ย
3: ไม่ควรมีกระจกที่ปลายเตียงหรือทีวีก็เกี่ยว
0: อ๋อใช่เพราะซึ่งห้องเจอ่ะมีทีวีหนึ่งที่เป็นกระจกสะท้อนใช่ไหมแล้วก็มีกระจกใหญ่ที่เวลาน้องก็เลื่อนปิดอีกแล้วปลายเตียงจะก็มีกระจกโต๊ะเครื่องแป้งอีกอะไรเงี้ย
2: คือมีทุกอย่างที่มันแบบว่
0: า
2: ผิดหลักไปหมดเลยเน
0: า
2: ะ
0: ซึ่งอันนี้ก็แบบโอเค
2: หลอดแล้วพอเราขอขมาอะไรเสร็จปุ๊บก็ทุกอย่างปกติไหมคะ
0: ปกติครับในห้องนั้น
2: แต่เราก็ไม่คิดไปหาคำตอบว่าเอ๊ะมันเคยเกิดอะไรขึ้นไหม
0: ไม่หาครับคือเหมือนพยายามมองข้ามแต่มันก็จะมีความระแวงเวลาแบบล้างหน้าแล้วกลัวเจอขึ้นมาหรือแม้กระทั่งตู้เสื้อผ้าเจอ่ะคือมันแบบเปิดแล้วไฟจะเปิดนะแต่เวลาปิดไฟจะปิดอ้าวแต่บางทีปิดไว้อ้าวไฟเปิดเวลาเปิดไว้ไฟปิด
3: ใครอยู่วะ
0: เก
3: ิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็จะแบบเล็กน้อย
2: ตอนที่เราเห็นว่ามันมีร่างอีกร่างนึงค่ะตอนนั้นคือแค่เห็นเงาแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่ามีใครอยู่ข้างๆ
0: ใช่ไม่รู้สึกเลยแบบไม่เลย
3: โชคดีนะเป็นคนแบบไม่ได้แบบหวาดระแวงอะไรก็ก็คือจับหลบหลับไปแต่ถ้าเกิดแบบใครวะ
0: ไม่แม่ครับตอบอ่ะ
3: อยู่ไม่ได้แล
0: ้
3: ว
2: เราอยู่นานไหมคะที่ห้องนี
0: ้โอ้ตามครบรอบน่าจะปีหนึ่งครับผมใช่น่าจะปีหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับปีหนึ่งสัญญาตามครบสัญญา
3: เรายังได้คุยกับเพื่อนอยู่ไหมแบบย้อนลำลึกอยู่ไหมว่าแบบมึง
2: นูนบีมันนูนบี
0: ไม่ได้คุยก็คือปล่อยเรื่องนั้นไป
3: ต่างคนต่างแบบ
0: ต่างแบบ
3: เข้าใจ
0: สิ่งที่เกิดขึ้น
2: แต่ถ้าเป็นพี่นะถ้าเป็นพี่แนนนะพี่แนนจะเอาเหรียญกลับไปไว้ที่เดิมอ่ะกลัว
0: คือตอนนั้น
3: เจอลงมาไว้ที่เดิมด้วยเหรอเธอ
2: ก็เหมือนแบบถ้าเราสมมติว่าเราสงสัยแล้วว่าอันนี้มันเป็นสาเหตุอ่ะก็จะคิดว่าคืนนะคะอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือตอนนั้นเจเอาไปไว้แต่เจจำได้ว่าไม่ได้ไว้ครบแน่นอนอ่ะแต่ไม่แน่ใจเจจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได
3: ้พวกเธอเป็นคนดีนะถ้าเป็นฉันใช้
0: ไม่เลยเจก็เลยเป็นคำถามว่าเอ้ยแล้วปกติเขาไว้กันกี่เหรียญเดียวหรอทำไมเจอหลายเหรียญอะไรเงี้ย
2: หรือว่าใช้หลายคนไงคนนึงก็ไว้สักเหรียญนึงเตียงนี้อาจจะผ่านมาหลาย
3: คือถ้าเกิดเป็นสายท่องเที่ยวนะถ้าเกิดแบบในเมืองไทยเนาะถ้าเกิดแบบเที่ยวโรงแรมที่เป็นแบบแนวบัดเจ็ตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้า5ดาวเนี่ยอาจจะไม่เจอแต่โรงแรมแนวแบบบัดเจ็ตหน่อยเนี่ยอาจจะมีบ้างเวลาเราไปนอนแล้วลองยกดูอะไรอย่างเงี้ยสายแบบท่องเที่ยวลองดู
1: เอาแต่จะแชร์ว่าแบบเหมือนคุณแม่อ่ะคือน้องหวานรู้ว่าเขาจะมีการเอาเหรียญไว้เพราะว่าเหมือนเวลาถ้าเกิดว่าคุณตาเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องนอนเตียงโรงพยาบาลเนี่ยแม่ก็จะแบบขอใครมีเหรียญบ้างขอไม่เหรียญแล้วตอนที่เจเล่าอ่ะว่าแบบเจเปิดเตียงออกมาแล้วเจอเหรียญอะไรเลยแล้วเจกวาดออกหมดเลยอ่ะคือตกใจมาก
2: คือน้องหวานรับรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
1: คือก็ไม่รู้หรอกแต่ตกใจแล้วว่าเฮ้ยเจทำได้ยังไง
3: ในฟิลเราก็คือแย่แล้วแย่
2: แล้ว
1: แย่แล้ว
2: แล้วเวลาคุณเดินทางไปแล้วแบบสมมติว่าเป็นเตียง2เตียงแล้วอีกเตียงว่างอ่ะต้องเอากระเป๋าไปวางปะ
1: ส่วนใหญ่น้องหวานเที่ยวกับเพื่อนค่ะ
2: อ๋อก็คือไม่ว่าง
1: ก็เลยว่าไม่ได้มีแบบนอนคนเดียว
3: ไม่มีที่วางกระเป๋าไม่ได้
0: ไม่มีที่ย
3: อดนะฮะ
2: เดี๋ยวเราเบรกกันตรงนี้สั้นๆนะคะยังมีเรื่องจากน้องน้ำหวานด้วยนะคะกลับมาฟังเรื่องนี้กันชื่อเรื่องดีมากแกรกแกรกแกรกคือมันจะเป็นเสียงเก่าหรือมันจะเป็นเสียงใหม่ไม่รู้เดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องนี้กันค่ะ
4: อังคารคลุมโปง
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอม
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: Is that good?
8: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ Is that good?นมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: เติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าคชาภาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
6: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
5: วันพุธ
6: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
7: แฉข่าวเช้า First Class
5: วันพฤหัสและวันศุกร์
6: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
8: มแฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอร์ลิฟ
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: อังคารคลุมโปง X
6: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
11: กลับมาแล้วนะคะอังคารคลุมโปงของเรานะคะวันนี้อยู่กับน้องเจน้องน้ำหวานจากช่องทริปฟลิปนั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเรื่องผีกันวันนี้ขอบคุณก่อนน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะ
12: ผ่านไปแล้วหนึ่งเรื่องนะครับกับสุดหล่อน้องเจนนะครับหรือน้องน้ำหวานนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะถามเนี่ยต้องถามนิดนึงว่าเมื่อกี้ลืมถามเรื่องนี้ว่าการที่เราชนะแคมเปญนี้ฮะหากินกับผีเราเรื่องของเราที่ได้คุยเอาไปทำหนังมันฟิลมันเป็นยังไงเธอจากนักเล่าเรื่องผี
13: จริงจริงจริงๆตอนแรกดีใจมากตอนนั้นอยู่กับน้ำหวานด้วยตอนที่ประกาศผล
11: อยู่ด้วยกัน
13: มีคลิปพูดเทศอยู่เลยแบบดีใจมากก็จริงๆเจอยากเห็นมันเป็นในหนังเหมือนกันว่าแบบว่าเป็นภาพจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่หนังผีแบบว่ายุคนี้ด้วยเนาะไม่ค่อยได้เห็นตัวเจไม่ค่อยได้เห็นว่าแบบมีการเอาอะไรเรื่องที่มันรีเลทกับปัจจุบันเนี่ยมาแล้วผมแต่ว่าเรื่องนี้เป็นแบบเฮ้ยพอมันมีคนเคยมีคนเจอเรื่องแบบนี
11: ้
13: ก็คิดว่าเอ้ยกับเห็นอังคารคุมโปงเขาแบบตามหาไอเดียอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาให้น้ำหวานเล่า
12: เออนะก็ต้องดูวันที่มันออกมาเป็นหนังนะ
13: จริง
12: กับความคิดของเราที่เราแบบถ่ายทอดออกมาเนี่ยฟีลลิ่งมันเป็นยังไง
14: ตื่นเต้นมากอยากดูแล้ว
11: เดี๋ยวได้ดูแน่นอน
12: ใช่
11: คาดว่า
12: แล้วลองดูว่าเรื่องที่จะเล่าเนี่ยอาจจะได้เป็นหนังหรือเปล่า
11: ไม่รู้ไอ้คาดเฉย
12: ๆเร็วๆนี้หร
11: อ
12: ยูถ่ายก็คือ
14: ทันปีนี้ไหมคะ
12: พยายามครับ
11: คิดว่านะคิดว่า
12: ตอนนี้รอพระเอกก่อนคิวพระเอกไม่ได้เพราะว่าได้พระเอกแบบ
14: เลิศเลย
13: เบิ้ม
12: อืม
11: ใช่เพราะเรากำลังติดต่อโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ไปอยู่
12: ใช่ตอนนี้ติดไอรอนแมนอยู่บ้าเหรออ่ะ
11: มา
12: เรื่อง
11: แกรกเป็นยังไงคะเรื่องนี้น้ำหวาน
14: เล่าก่อนว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงจากทริปเที่ยวน้ำหวานเลยอันนี้เป็นทริปเที่ยวเมื่อปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วคือปี2025เดือนเมษายนเป็นทริปที่ตั้งใจไว้นัดล่วงหน้าไว้เลยกับเพื่อนแบบเพื่อเรียนหมอคือเราอะเรียนนิเทศ4ปีแต่เพื่อเรียนหมอ6ปีฉะนั้นเพื่อจะจบหลังเรา2ปีดังนั้นเราตั้งเป้าไว้เลยล่วงหน้าแบบประมาณแบบ2ปีอะ
12: แผนล่วงหน้าแล้ว
14: แผนล่วงหน้า2ปีเลยว่าม
12: ี2ปีไปเที่ยวกัน
14: ถูกว่าแบบเพราะเราต้องรอเพื่อเรียนจบไงว่าแบบโอเคเมษายน2025เราจะปักกันไปเที่ยวเลลาดักประเทศอินเดีย
11: เลลาดัก
14: ประเทศอินเดียค่ะมันก็เกิดขึ้นจริงขึ้นมาทีเนี้ยต้องเล่าก่อนว่าเลลาดักอ่ะมันเป็นอยู่ตอนเหนือของอินเดียใครนึกภาพไม่ออกมันจะเป็นภูเขาเยอะๆแล้วก็จะเป็นฟิลคล้ายๆแบบชนบทหน่อยก็จะเป็นฟิลเหมือนภาคเหนือของไทยเราทีเนี้ยเราก็บินไปเที่ยวเลลาดักซึ่งการเที่ยวเลลาดักอ่ะมันจะเน้นเป็นโรดทริปเป็นหลักค่ะแล้วเวลาเราไปพักที่โรงแรมอ่ะเพราะฉะนั้นโรงแรมคือเราจะเที่ยวไปตามเมืองแต่ละเมืองของระดับ
12: ฮอปไปเรื่อย
14: ๆใช่ฮอปไปเรื่อยๆแสดงว่าเราต้องมีการย้ายโรงแรมแทบจะทุกคืนเลย
12: ครับ
14: ซึ่งโรงแรมแต่ละคืนน่ะก็จะนอนไม่เกิน2คืน1คืนบ้าง2คืนบ้างเนี่ยค่ะก็ทริปก็ดำเนินไปด้วยปกติแบบวันแรกวันที่2วันที่3โอเคเลยสวยมากเลยระดับสวยมากถ้าเกิดว่าใครอยากหาที่เที่ยวที่ไม่ได้บินไกลจากไทยมากแนะนำเลยระดับแล้วก็อาหารกินยากนิดนึงคือเที่ยวมา3วันไม่ได้เจออะไรผิดปกติมีแค่อาหารที่กินยากแต่ว่าวิวสวยมากจนวันที่4วันที่5ประมาณนี้แหละน้ำหวานจำเป๊ะๆไม่ได้เนาะก็ไปที่ชื่อว่าแบบนูบราวัลเลเป็นเมืองนึง
12: นูบรา
14: ค่ะนูบราวัลเลแล้วเราก็ไปถึงประมาณเย็นๆแล้วก็แบบเก็บของเข้าในโรงแรมซึ่งจะบอกว่าเราเที่ยวบัดเจ็ตนะแต่ทริปเลลาดักเนี่ยเป็นทริปที่นอนโรงแรมสบายแทบทุกคืนเพราะว่ามันไม่ได้แพงค่ะมันหมายถึงว่าค่าเงินของอินเดียแล้วก็แบบค่าโรงแรมต่างๆมัน
12: วิวยุโรปแต่แค่คนอินเดีย
14: ถูกวิวยุโรปราคาอินเดียขนาดเราก็คือแบบไปแบบนอนสบายเลยนอนโรงแรมเลยก็เป็นโรงแรมคืนนึงในนูบราทีเนี้ยอันเนี้ยเป็นเรื่องของแบบพี่ที่ไปในทริปด้วยกันคืนวันนั้นนะคะพี่เขาก็นอนในโรงแรมปกติใช่ไหมคะทีเนี้ยเล่าก่อนว่าโรงแรมอ่ะมันก็เป็นเหมือนโรงแรมจะเป็นฟิลคล้ายๆรีสอร์ทอ่ะก็จะเป็นฟิลแบบอยู่ริมภูเขาเลยก็คือเห็นวิวหิมาลัยเลยแล้วก็แบบมีป่ารอบๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้แบบน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะพูดตรงๆเพราะวิวมันก็สวยตอนเราเห็นกลางวันอะไรเงี้ยทีเนี้ยห้องมันก็จะติดกันเป็นเหมือนแบบคล้ายๆรีสอร์ทริมทะเลที่แบบเป็นชั้นแล้วก็ห้องติดกันทีเนี้ยฝั่งซ้ายของห้องอะค่ะมันจะเป็นประตูที่เชื่อมไปทางเดินส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นหน้าต่างที่เชื่อมไประเบียงซึ่งระเบียงมันก็จะติดกันหลายห้องแล้วก็ระหว่างห้องมันก็จะมีแบบระเบียงกั้นอีกทีนึงทีเนี้ยในคืนวันนั้นน่ะพี่เขาก็เล่าให้น้ำหวานฟังเนาะเขาก็เล่าให้น้ำหวานฟังว่าในคืนวันนั้นน่ะพี่เขาก็นอนดูซีรีส
11: ์
14: ระบุชื่อได้เลยชื่อพี่การเพื่อให้แบบฟังแล้วเล่าง่ายพี่การมีรูมเมทคือพี่จ๋าแล้วเสร็จแล้วว่าพี่จ๋าหลับไปแล้วทีเนี้ยพี่การก็นอนดูซีรีส์อยู่ธรรมดาเลยนอนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าอ๋อลืมเล่านิดนึงว่าประตูหน้าต่างค่ะคือด้วยความที่เหมือนห้องมันแอบอับนิดนึงก็เลยแบบเปิดประตูหน้าต่างแง้มไว
12: ้
14: แล้วก็กะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตอนใกล้จะนอนอ่ะค่อยไปปิดทีนี้พี่การก็ดูซีรีส์ไปอะไรเงี้ยแล้วพอแบบโอเคเดี๋ยวจะนอนแล้วก็เลยมองไปที่หน้าต่างเพราะว่าจะลุกไปปิดทีนี้จังหวะที่มองไปที่หน้าต่างอ่ะพี่การก็เห็นเงาผู้ชายคนนึงเห็นพี่การเล่าให้น้องหวานฟังว่ามันเห็นชัดมากแบบเห็นชัดเลยว่าเป็นผู้ชายคนนึงที่แบบยืนเป็นเงาดำๆอยู่ที่หน้าต่างแล้วพี่การก็เลยมองคือเล่าก่อนพี่การเป็นคนแบบสู้อ่ะเหมือนเป็นคนที่แบบ
11: สู้มือสู้มือ
14: เป็นคนที่จิตแข็ง
12: มาเด้
14: เป็นคนอย่างนั้นใช่ค่ะพี่การก็เล่าว่าพี่ก็มองอ่ะน้ำหวานพี่ก็มองไปที่หน้าต่างอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเป็นเงาดำๆอ่ะเหมือนเลื่อนสไลด์ผ่านไปในห้องเพื่อนอีกข้างๆถัดจากเราผ่านไปทางหน้าต่างพี่การก็ได้ขอไปดูหน่
12: อ
14: ยก็เลยเพราะเราต้องไปปิดประตูหน้าต่างนอนอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบโอเคขอไปดูหน่อยก็เลยออกไปจากเตียงแล้วก็เดินไปที่หน้าต่างแล้วก็ข้ามไปที่ระเบียงก็เห็นไงว่านะตอนนั้นอะว่ามันไม่มีทางที่เป็นคนแน่ๆอะเพราะว่าถ้าเป็นคนมันไม่มีทางผ่านแบบผ่านระเบียงไปอีกห้องนึงแล้วหายไปได้อะ
12: มองยังไงมนุษย์ก็เดินไม่ได้
14: ถูกพี่การก็แต่พี่การบอกว่าไม่กลัวนะคือหมายถึงว่าก็
12: ไหนแล้วไง
14: แล้วไงขอดูหน่อยพี่การก็เลยนั่งที่ระเบียงบุหรี่ขึ้นมา1 ตัว
12: การมันใจสู้
14: สูบบุหรี่ค่ะพี่หนูพี่หนูสูบบุหรี่ใช่ป่ะเสร็จแล้วอะสักพักอะค่ะได้ยินเสียงแกรกแกรกแกรกแล้วก็ได้ยินสักพักทีเนี้ยพี่การก็โอเคเสียงอะไรด้วยความที่แบบเราอยากรู้อะเสียงอะไรก็แบบฟังไปสักพักว่าแบบแกรกแกรก แกคือมันแบบพี่การแล้วว่ามันดังเป็นจังหวะจริงๆแล้วมันแบบได้ยินชัดมากอะแล้วมันแบบได้ยินชัดจริงๆว่ามันเหมือนอยู่ใกล้เรามากๆค่ะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไรเขาก็เลยเห็นไปที่แบบระเบียงที่มันเหมือนเป็นระแนงไม้อะพี่การทำอะไรรู้ไหมคะ
11: ทำอะไรอะ
14: พี่การเอาเล็บตัวเองอะไปขูดกับระเบียง
11: เพื่อจะเทสว่าเป็นเสียงนี้หรือเปล่า
14: ถูกคือหนูฟังแล้วทั้งวันฟังแล้วแบบ
12: เสียงแบบไหนเสียงแบบนี้เปล่าวะก็เลยขูด
14: ถูก
11: ยังมีอารมณ
14: ์ใช่ขูดกับแบบระเบียงอะค่ะ
12: การใจมันสู
14: ้ถูกคือหนูแบบเป็นหนูเป็นลมตรงนั้นแล้วอะแล้วพี่กันก็เล่าว่าพอขูดปุ๊บอะมันก็เป็นเสียงเดะแบบเดียวเดะกับที่ได้ยินเลยแล้วนะตอนที่ขูดอะพี่กันก็เล่าว่าตัวเองก็ยังได้ยินอยู่นะแล้วก็ขูดสู้อะแบบแกรกแกรกแล้วพี่กันก็โอเคใช่เสียงอย่างนั้นแหละก็เลยไปนั่งดูดแบบนั่งสูบบุหรี่ต่อเพื่อดูว่าจะโผล่มาตรงไหนจะโผล่มาในห้องหรือจะโผล่มาในระเบียงขอดูหน่อย
11: ใจเขามันได้มากเลยเน
14: า
11: ะ
14: พี่การหมอพี่วันเป็นคนสู้แบบพี่สู้อ่ะน้ำหวานอ่ะเขาก็เล่าใช่ไหมคะแล้วเขาก็นั่งสักพักแต่ก็เสียงก็ดังเรื่อยๆแล้วไม่นานหลังจากเสียงดังอ่ะเสียงหมาหอนก็มาพี่การก็แบบคนลุกพี่การก็มาแล้วก็แบบบอกว่าเสียงหมาหอนก็แบบดังเรื่อยๆเลยแล้วก็ดังแบบระงมอ่ะจนแบบแล้วเสียงแกรกๆก็ยังมาเรื่อยๆนะคะ
12: mm-hmm.
14: จนแบบว่ามันก็เหมือนเริ่มหายไปเริ่มซาอะไรเงี้ยพี่การก็รอว่าเราจะโผล่มาที่ไหนแบบจะระเบียงหรือว่าจะในห้องนอนเนี่ยดูไปดูมาอะไรเงี้ย
11: mm-hmm.
14: จนบุหรี่ก็แบบหมดแล้วก็แบบไม่เห็นโอเคเสร็จแล้วอ่ะพี่การก็เก็บไว้คือเรานอนที่นั่น2คืนค่ะแล้วพี่การไม่กล้าบอกใครเลยเพราะว่ากลัวกลัวพวกเรากลัวอะไรเง
11: ี
14: ้ยแล้วก็มาเล่าให้ฟังในวันที่2ตอนออกจากโรงแรมนั้นแล้วว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะทีเนี้ยไม่จบแค่นั้นเราก็ไปเที่ยวกันต่อแต่เราย้ายโรงแรมแล้วไงมันก็เลยแบบโอเคอย่างไรเราย้ายโรงแรมแล้วอะไรเงี้ยไปที่อื่นต่อแล้วก็ตอนนั้นทริปประมาณ7วันค่ะแล้วก็บินกลับไทยทีเนี้ยพอบินกลับไทยอ่ะพี่การก็เล่าให้ฟังว่าพอไปถึงบ้านสักพักอะค่ะบ้านพี่การอยู่ที่ใต้นครศรีธรรมราชพี่การก็เล่าว่าวันนั้นอะพี่สะใภ้มาหาที่บ้านเหมือนหลังกลับจากทริปประมาณแบบไม่เกิน1อาทิตย์อะค่ะพี่สะใภ้มาหาที่บ้านแล้วก็ถามพี่การว่าการไปไหนมาหรือเปล่าพี่การก็เลยบอกว่าก็ไม่ได้ไปไหนมานะอะไรเงี้ยแบบทำไมหรออะไรเงี้ยแล้วพี่สะใภ้ก็บอกว่าแบบมันเหมือนมีแบบผู้ชายยืนอยู่หน้าบ้านแล้วพี่การก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเจอที่เดลาดักนี่นาแต่ตอนนั้นอะก็ไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่ามันเจอที่อินเดียนี่คือที่ไทยเสร็จแล้วอะก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็ไม่สบายใจเหมือนพี่เขาก็เล่าว่าเขาก็ไม่สบายใจที่แบบมันก็มีใครแบบไม่รู้มาอยู่หน้าบ้านแล้วมีคนมาทักอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบถามว่าต้องทำยังไงแล้วเหมือนพี่สะใภ้พี่การก็แนะนำว่าคือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอินเดียเขาก็นับถือพุทธแต่มันเป็นนิกายทิเบตแต่ว่าคือไม่รู้สุดท้ายก็คือแบบเหมือนพี่สะใภ้อะแนะนำว่าแบบลองทำสังฆทานไหมทีเนี้ยพี่การก็เลยไปทำที่วัดทำอะไรได้ก็ทำ พี่เขาก็แบบเริ่มไม่สบายใจแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไปทำสังฆทานที่วัดแล้วแบบพี่การก็เล่าว่าจังหวะที่ทำพิธีอยู่อะหลวงพ่อก็หยุดแล้วพี่การก็ถามว่าหยุดทำไมหลวงพ่อก็เลยบอกว่าตั้งแต่ทำสังฆทานมาไม่เคยขนลุกมาก่อนเลยตอนนี้ขนลุกอยู
11: ่
14: แล้วเสร็จแล้วอะจากที่ไม่กลัวเริ่มแล้ว เริ่มกลัวแล้วเริ่มพี่ก็แบบเริ่มแล้วอะไรเงี้ยเสร็จแล้วว่าแบบเหมือนทั้งเขาพี่การจำได้พี่การเล่าว่าแบบจะกลัวก็กลัวแต่ว่าโมโหมากกว่า
12: เ
14: หมือนโมโหมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็กลับบ้านมาพี่การก็เลยแบบถามพี่สะใภ้ว่ายังอยู่ไหมเสร็จแล้วอะพี่สะใภ้ก็บอกตอนนี้ไม่เห็นอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่เห็นเนี้ยอ่ะเช้าวันถัดมาถามใหม่ยังเห็นไหมพี่สะใภ้บอกเห็น
11: อ้าว
12: ยังไม่ไป
14: ยังไม่ไป
12: ไม่พอสังฆทานไม่ถึง
14: พี่หนูโมโหค่ะพูดขึ้นมาว่ามึงมาเองมึงก็กลับไปเองกูไม่ไปส่งมึงนะ
12: นี
11: ่
12: แล้วไงต่อล
14: ่
12: ะ
14: แล้วหลังจากนั้นอะหายอ๋อ
12: หรอ
14: หายเลยคือพอถามว่าแบบยังมีอยู่ไหมแบบถามแบบยังมีอยู่ไหมยังมีไหมพี่สะใภ้แบบก็ไม่เห็นแล้วอะไรเงี้ยแล้วพี่การก็แบบบอกน้ำหวานว่าน้ำหวานอย่าไปกลัวแบบเนี้ยเราต่างคนต่างอยู่คือถ้าเกิดว่าเขาไม่มายุ่งกับเราเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาแต่ถ้าเขาไม่ยุ่งกับเราเมื่อไหร่เราก็อย่าไปยอม
12: ข่มขวัญไป
14: หายพี่การก็บอกว่าถ้าน้ำหวานเจอแบบอย่าไปกลัวสู้เท่านั้น
12: ก็แล้วแต่คนเนาะจิตเราไม่ได้แข็งเหมือนเขาอะ
11: เกือบได้ฟังซิงเกิลจากพี่การกับศิลปินอินเดียแล้ว
14: จริงแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รู้นะคะว่าที่มาหน้าบ้านอะ
11: แกรกไปก็แกรก
14: ไม่รู้ว่าที่มาหน้าบ้านเนี่ยคือไทยหรืออินเดีย
12: ดูบราวันแล
11: อุ้ยแล้วไอ้โรงแรมนั้นคือน้ำหวานก็นอนด้วย
14: น้ำหวานนอนด้วย
11: หนูไม่เจอเลยเลย
14: ไม่เจอค่ะแล้วก็พี่การเล่าว่าแบบเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้เพื่อนอีกคนฟังที่เคยไปนอนโรงแรมที่เดียวกันเพื่อนบอกว่าเจอเหมือนกันวิธีการแก้ของเพื่อนเขาพี่ภูผามั้งพี่ภูผาบอกว่าพี่ภูผาก็คือนอนไม่ได้เลยมันเสียงเคาะประตูทั้งคืนอ่ะสุดท้ายพี่เขาเปิดประตูทิ้งไว้เลย
12: ไอ้หนูบ้าวันเล่เนี่ยตอนก่อนที่เราจะเข้าพักเนี่ยเราจะผ่านทะเลทรายที่เขามีเหมือนเป็นแคมปิ้งที่ขี่อูฐ
14: อุ้ยใช่ค่ะที่หนูบ้าวันเล่จะมีแบบขี่อูฐ ATV อะไรเง
12: ี้
14: ย
12: ใช่รีสอร์ทสวยนะแต่ว่ามันจะแบบอันมันจะเล็กๆกระจายรวมๆกันไปแต่ไม่รู้อันไหนถูกปะ
14: ไม่รู้อันไหนบอกไม่ได้แล้วไม่บอกละกันไม่บอกละกัน
12: บอกก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันดูไม่เราไม่เคยเรามันกระจายมากเราคงเที่ยวไม่ทั่วหรอก
14: แต่ว่าถ้าแอบไปส่องในเพจอาจจะเห็น
11: แต่ไม่เห็นก็จะสบายใจกว่านะเวลาไปเที่ยวอยากรู้เลยพี่การทำงานอะไรอ่ะ
14: พี่การเปิดร้านขายข้าวแกงค่ะ
12: ข้าวแกงใต้ในหัว
14: แกงใต้ขายดีอร่อยมาก
12: ในหัวแกงใต้อย่าไปย้อมคนอินเดียดิ
11: เออแต่ว่าใจเขาสู้จนน่าจะกลับประเทศไปเอง
12: ผมว่าเขาเป็นคนมีของนะเพราะว่าแบบเหมือนตัวเขาอะก็พร้อมที่จะแบบเผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ไหมมันน่าจะเป็นคนที่ชินกับเรื่องนี้แล้วพี่สาวเขาก็เป็นคนที่แบบเหมือนคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ย
14: พี่สะพายค่ะพี่สะพาย
12: เป็นเราอะแต่แก่แรกกูก็ไปแล้ว
14: นั่นคือน้ำมันเป็นลมไปแล้ว
11: เฮ้ยแต่ว่ายังมีพอมีเวลาเหลือไอ้เรื่องโทรสุ่มหาศพอันนี้ยาวไหมคะ
13: อ๋อไม่ยาวครับ
11: ขออีกสักหนึ่งได้ไหม
13: ได้เลย
11: เออให้สมศักดิ์ศรีแชมป์หน่อย
12: อันนี้เป็นเรื่องจากใครเอ่ยจากเจหรือจาก
13: เป็นเรื่องจากเจครับเรื่องโทรสุ่มหาศพ
12: โทรสุ่มเหรอ
13: แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอันนี้ทุกคนห้ามทำตามเลยค่ะต้องบอกตอนวัยเป็นวัยคึกขนองคร
11: ับ
13: ตอนนั้นแบบว่าช่วงสมัยประถมครับประถมตอนนั้นเรียนก็คือเรียนเป็นวัยคึกขนองแหละก็คือแบบอยู่กับเพื่อนซึ่งเป็นวัยที่เหมือนกับว่าก็ชอบหาเล่นหาทำอะไรกันไปซึ่งเหมือนตอนนั้นนะมีเพื่อนคนนึงในห้องที่เหมือนเขามีโทรศัพท์ซึ่งยุคนั้นเนาะแบบโหใครมีโทรศัพท์คือแบบเฮ
11: ้
13: ย
11: ว้าวนะ
13: ว้าวว้าวเลยแล้วยิ่งเป็นโทรศัพท์ที่โทรออกได้ด้วยเพราะปกติถ้ามีปกติก็แค่แบบไม่ได้มีเบอร์โทรออกนู่นนี่นั่นก็เอาไปเล่นเกมเฉยแต่นี่คือโทรออกได้ด้วยครับผมอะไรแบบนึกอะไรไม่รู้ตอนนั้นเหมือนกับโทรแบบว่ากดเบอร์โทรเล่นเนาะแบบว่า08
11: ซ
13: ุ่มๆๆๆๆซุ่มๆใช่โดยที่แบบโอเคตาแกสมมติบัตรเป็นหมอสมมติเป็นหม
11: อ
13: สวัสดีครับอันนี้คือเดี๋ยวมาตามนัดคุณหมอด้วยนะครับเหมือนว่าสมบทบาท
11: เป็
13: นคนแกล้งใช่เป็นคนนั้นซึ่งเขาส่วนใหญ่ที่โทรไปก็แบบงงอะไรเนี่ยแล้วก็เราก็กดวางสายซึ่งแบบ
12: สมัยเด็ก
13: ไม่ดีเลย
12: แน่เลยเน
13: ี่ยซึ่งสมัยนั้นนั่นแหละเป็นพฤติกรรมที่ออกรับว่าไม่ดีเลยครับผมแต่ตอนนั้นตาเจส่วนที่เจได้คือเป็นปอดติดตึงสมบัติปอดติดตึง
11: หมายถึงว่าอยู่สุ่มแล
13: ้
11: ว
13: แบบว่า
11: เป็นโปรติกไปโดนโปรติกตึงพอดีเหรอ
13: คิดว่าจะเจอแบบเอ้ยคนนี้เป็นหมดอะไรดีคนนี้เป็นแบบเป็นหมอคนนี้เป็นหมดที่เป็นคนนี้แบบเกี่ยวกับมา
12: ครบอะไรดี
11: อ๋อหมายถึงว่าเราจะเป็นโปรติกตึง
13: ใช่ครบอะไรซึ่งโอเคก็สุ่มแล้วก็โทรโอเคยกสายมีคนรับแล้วก็พูดเลยเริ่มต้นพูดเลยว่าสวัสดีครับที่นี่มีคนตายมาเก็บศพเลยนะครับก็พูดไปซึ่งตอนนั้นก็แบบไม่ได้ก็รอดีแอคเคาท์ซึ่งสายมันก็เงียบแบบเงียบไม่ได้พูดอะไรจนเหมือนมีสายพูดขึ้นหมายถึงว่าเขาพูดขึ้นปกติแล้วเขาก็จะงงว่าเฮ้ยนี่ใครแต่ว่าสายเนี้ยมันพูดว่าได้ครับ
11: เฮ้ย
13: ซึ่งทุกคนตกใจมากก็เลยรีบวางแล้วก็แบบไม่เล่นอะไรอย่างนี้อีกแล้วซึ่งทุกคนก็งงว่าแบบแล้วตอนเหมือนตอนนั้นกลัวมากกว่าเฮ้ยเขาจะมาตามตัวเราได้ไหมหรือเราแกล้งนู่นนี่นั่นตอนนั้นเด็กอะเราก็กลัวใช่จนแบบก็ไม่อะไรจนหลังจากวันนั้นมันก็ดำเนินไปตามปกติเจ๊ก็เล่นกับเพื่อนนู่นนี่นั่นจนเหมือนมีเพื่อนคนหนึ่งเจ๊ขอเรียกเขาว่าพีทแล้วกันพ
11: ี
13: ทซึ่งวันนั้นพีทเหมือนเอาของเล่นมีแบบว่าปิ่นพลาสติกนะครับแบบว่ามันไม่ได้แหลมเหมือนว่ามันไม่ได้ม
11: ี
13: คมไม่ได้มีคมก็เล่นกันไปแบบนินจาสมัยนั้นนารูโตะเขาว่ามีมีดแต่เจ๊ไม่มีก็เล่นปื๊บปื๊บเล่นต่อสู้กันนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนี่นั่นแล้วเหมือนมันมีจังหวะหนึ่งที่เหมือนมันมีอะไรไม่รู้ว่าตอนที่เจเล่นเขาอย่างเงี้ยประทะอย่างเงี้ยมันมีอะไรไม่รู้ว่าซึ่งเหมือนปกติเราก็จะหลบแบบแล้วหลบเนาะแล้วนินจาชึบแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนแบบพอเราเหมือนแบบดิสแทคตรงนั้นไปนิดนึงอ่ะเหมือนจังหวะมันผิดไอ้ผีละมีดไอ้มีดไอ้ผีละมันมาปักโดนคอเจปักเข้าไปโดยที่มันไม่ใช่ปักแล้วเหมือนอุ้ยแล้วจะค่อยๆออกนะแต่มันเป็นนินจาไงครับปักแล้วก็ปึ๊กออกมาเลยซึ่งตอนนั้นคือเลือดแบบไหลจำได
12: ้
13: จำได้อยู่เลยจำได้อยู่เลยคือโหดแบบเหม็นมากอะเหม็นว่าเลือดเจลแบบเหม็นมาก
12: เอาคาว
13: คาวเหม็นมากซึ่งวันนั้นสิ่งที่พี่ทำก็คือโยนมีดทิ้งไปก่อนเลยอย่างแรกแต่ว่าตอนนั้นเจก็คือเหมือนเพื่อนต้องพาเจไปหมายถึงว่า ขึ้นไปข้างบนอาคารเพื่อที่จะเข้าน้ำไปล้างอะไรเงี้ยครับผมแล้วแบบเลือดมันก็ไหลเต็มทางเลยโดยที่แบบมันวันนั้นนะเจไม่กล้าบอกแม่ด้วยเจจำได้เรื่องนี้แม่เจแม่เจก็ไม่รู
11: ้เออแต่แม่รู้แล้วแหละวันเนี้ยเนาะ
13: เออเจไม่กล้าบอกแม่เออก็คือแบบก็คือเช็ดแต่เจไม่กล้ามองเจก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นรอยหรือมันเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่มีดมันแบบมันไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นนะครับ
12: ครับ
13: ใช่ซึ่งตั้งแต่วันนั้นก็คือแบบไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปทำอะไรกับมันเลยจนแบบเหมือนเราก็กลัวเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าการที่เราทำอย่างนั้น
11: อ
13: ะหมายถึงมัน
11: เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าหรอ
13: เออแบบเขาก็น่าจะมารับศพจริงๆหรือเปล่าแล้วแบบหรือว่าศพคนน
11: ั้
13: น
11: คือเราหรออ
13: ะไรเงี้ยหมายถึงว่าก็เลยทำให้ใจคิดอย่างนั้นจนก็เลยคิดแบบว่าขอขมาหมายถึงขอขมาในใจหมายถึงว่าตั้งแบบขอแบบทอนแล้วรู้สิ่งนี้ปุ๊บเราก็แบบโอเคตั้งสมาธิแล้วก็แบบขอขมาขอโทษหมายถึงว่าแล้วก็ไม่ทันเล่นอย่างนั้นอีกเลยครับผมแล้วเหมือนแผลเจไม่ได้ไปเย็บไม่ได้อะไรด้วยน
11: ะ
13: แล้วเหมือนมันเห็นทุกวันนี้มันก็ไม่เจก็ไม่เห็นเคยเห็นรอยมันอีกเลย
12: แล้วมันก็หายไ
13: ป
12: แสดงว่าตอนที่หลังจากที่เราทำความผิดนั้นเนี่ยมันก็เหมือนอยู่ในใจลึกๆพอเราเจออุบัติเหตุปุ๊บเราคิดเลยว่าเนี่ยอาจจะมีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกัน
13: หรือเปล่าใช่
11: จริงมันก็เป็นได้หมดเลยเนาะคือทางปลายสายนั้นอาจจะรู้แหละว่าโทรมาแกล้งก็เลยแกล้งกลับอะไรเงี้ยก็เป็นไปได
12: ้ก็ได้แหละเหตุการณ์แต่ว่าก็ถือว่าแบบค่อนข้างสุ่มเสี่ยงมากๆ
11: แต่เรามีชนักติดหลังไงมันพอมันคิดอย่างนั้นมันก็น่ากลัวเนาะว่าหรือว่าศพที่เขาจะมาเก็บคือศพเราวะ
13: แต่ว่าโอเคตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ทำอีกเลยอะไรอย่างงี
12: ้เล่นแผลพวกนี้อยากโดนของจริงก็ปล่อยของมาเลยงี้หร
11: อนินจานารูโตะไงเธอ
12: เป็นไงล่ะมีดอะไรนะดาบอสูร
11: ก็เหมือนพวกที่แบบว่าชอบโทรไปแบบแจ้งความเท็จแจ้งความแบบแจ้งตำรวจอะไรเงี้ย
12: เคยไหมเคยอันนี้เคยพี่ยอมรับเด็กๆพี่เคยแล้วก็เด็กๆก็เคยแบบทำไม่ดีก็คือหนูเคยเห็นนี่ไหมไอ้ท่อที่เขาไว้ดับเพลิงอะในอาคารอะไรเงี้ยพี่ก็ฉีดเลนเละเทะนะครับแต่ก็ไม่ควรนะครับ
11: ไม่ควรนะคะ
12: ไม่ควรแล้วก็ผมได้รับการลงโทษด้วยครั้งนั้น
11: ก็เลยกลายโตมาเป็นคนแบบนี้เนี่ยคือสิ่งที่เขาลงโทษแล้ว
12: ใช่ตอนนี้ก็ฉีดในแกมมี่เล่นกันไล่แน
11: ่นส่งท้ายดีกว่านะคะตอนนี้ก็คือแต่ละคนทำช่องทริปฟลิปอย่างเดียวหรือว่ามีอาชีพอื่นด้วยไหมคะ
13: ก่อนเลย
14: เอาน้ำหวานก็คือตอนนี้เป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษค่ะ
11: ว้าว
14: ใครอยากเรียนภาษาอังกฤษทักได
11: ้เป็นระดับชั้นไหนคะคุณครูน้ำหวาน
14: ไม่ใช่คุณครูเราสอนได้หมดเลยค่ะแบบแต่เริ่มต้นที่ประถมเพราะว่าเคยคุยกับเด็กแล้วคุยไม่รู้เรื่อง
11: ถ้าเด็ก
12: ประถม
14: ขอสักแบบป.4เป็นไปได้แล้วก็ป.4แล้วก็ม.ต้นม.ปลายได้มหาลัยพี่ที่ทำงานแล้วก็เคยมาเรียนนะคะ
12: อ๋อก็จะเป็นหลายระดับเลย
14: สอนได้หมดเลย
12: สอนตั้งแต่ให้เขาเนี่ยประกอบคำแกรมมาแล้วก็แบบ conversation
14: คอนเวอร์ไม่ได้สอนค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสอนแกรมมา IELTS สอนได
12: ้
14: เออแล้วก็ทำโจทย
12: ์แสดงว่าเธอนี
14: ่ติวสอบ
12: คะแนน IELTS ดีเลย
14: ก็ได้อยู
12: ่ได้อยู่
11: 9อ่ะ
14: ได้แล้วก็สอบเข้ามหาลัยสอบเข้าติวอุดม
12: หลักๆนี่คือเรื่องของการติวเรื่องภาษาได้เลย
14: ได้
12: มหาเลย
14: แล้วก็ทำช่อง
11: ติดต่อไปที่ไหนคะถ้าแบบว่าอยากให้มาสอนภาษาอังกฤษ
14: ติดต่อได้ที่ IG ก็ได้ค่ะน้ำหวานเน็ตNAMWANNED ค่ะ
12: นะฮะแล้วก็อีกอาชีพนึงก็คือการท่องเที่ยว
14: ใช่ค่ะทำช่องทริปฟีดเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็ได้อะไรจากการแบบเดินทางเยอะ
12: มันเป็นเพจหรือมันเป็นอะไรลูก
14: เป็นเพจค่ะ
12: เพจ
11: ใน IG ก็มีเธอ
12: เออเดี๋ยวฉันจะต้อง follow เนี่ยว่าเขาเป็นสายเที่ยวฉันจะต้องลอกกันบ้านเขาหน่อย
14: ลองดูเพราะรู้สึกว่าคือเราก็แบบเหมือนอยากให้คนออกเดินทางเยอะๆเราก็เลยอยากทำเพจขึ้นมาแบบเผื่อจะอินสปายหรือว่าให้ทริคคนได้ว่าเออจริงๆเราอาจจะไม่ต้องใช้ตังค์เยอะขนาดนั้นในการไปเที่ยวอะไรเง
12: ี้
14: ยค
11: ่
14: ะ
11: ค
14: ่
11: ะ
14: ขอแค่แบบวางแผนให้ดีๆหาโปรตั๋วราคาดีๆอะไรเงี้ย
12: แชร์เรื่องเที่ยว
11: เมื่อกี้แอบถามน้องหลังไหมด้วยอ่ะน้องเจล่ะคะตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
13: เจตอนนี้เจทำเป็นฟรีแลนซ์ครับผมฟรีแลนซ์ครีเอทีฟคิดรายการครับผมหรือว่าให้เป็นบล็อกให้ค่ายชื่อหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีแบบเอาซอร์สเป็นครีเอทีฟให้กับสำอางอะไรเงี้ยครับก็คือรับเป็นฟรีแลนซ์เลย
12: ก็คืออยู่สายมาร์เก็ตติ้งแหละ
13: ใช่
11: Creative
13: ครับแบบพวกคอนเทนต์
12: Creative อ
13: ะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วก็
12: มีผลงานอะไรมาบ้างที่เราเคยแบบผ่านหน้าผ่านตาโลกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย
13: อ๋อจะเคยเป็น Creative ช่องพี่ก้อยตีดีม
12: ตอนนั้นตีดีม
13: ใช่ครับตอนนั้นแล้วก็แบบทำแบบบล็อกเป็นฟรีแลนซ์ให้แบบค่าย BTV อะไรเงี้ยครับผม
11: อ๋อใช่นี่ที่ถามสิถ้าสมมุติว่าคานคุณโปงเราเชิญผีจริงมาจัดรายการด้วยจะเวิร์คมั้ยในฐานะ Creative
13: อุ๊ยดีจะว่าคนฟังคนชอบเลย
11: แล้วแต่ว่าเจมาทำเป็นครีเอทีฟให้ไหมล่ะ
13: ได้พี่นันถ้าอยู่ด้วยกันเนาะเนี่ย
11: ไม่เอาหรอกเดี๋ยวมาเจมาก็กวาดเหรียญกับบ้านหมดอ่ะ
12: ใช่ใช่เดี๋ยวนะก่อนที่จะเชิญผีมาเนี่ยต้องไปปรับเขาเรียกนะเสริมภูมิให้กับเจก่อนเพราะว่าเหรียญมันยังเก็บมาเลย
11: ท่านนี่
13: ครับผมก็ใครที่กำลังหาครีเอทีฟสติดต่อได้
12: เป็นฟรีแลนซ์รับมอด
13: IG JAYNARAWIT ครับ
12: เดี๋ยวนี้เด็กเจนของพวกคุณก็คือหาข้อมูลติดต่อกันผ่านทาง IG เป็นหลัก
11: อาจจะแล้วแต่คน
13: ใช่ครับแล้วก็เนี่ยแหละทำเพจกับน้ำหวานด้วยซึ่งอันนี้ขออนุญาตบอกก่อนว่าเหมือนปีหน้า
11: ทำไม
14: ปีหน้าเราจะไปเที่ยวอเมริกาใต้กัน
13: หนึ่งเดือน
11: เลย
14: ใช่ค่ะ
11: อ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าคนลงสมัครเรียนภาษาอังกฤษไว้ทำไงอ่ะ
12: ก็รอไปก่อน
14: ขอเที่ยวก่อนน้องๆเข้าใจน้องๆเข้าใจ
12: คนมีแพลนหรอ
13: ใช่แล้วก็ตั้งงบไว้
14: 200,000รวมตัวรวมทุกอย่างแล้ว1 เดือน
12: เท่าไหร่นะ
14: 200,000
12: ต่อคนรวมทุกอย่างแล้ว
14: รวมทุกอย่างแล้ว
12: กินอยู่ใช้
11: นี่เอาพันท้ายไปด้วย
14: โอเคถ้าใครอยากเข้า
13: ได้เลย
14: ลูกค้าท่านไหนอยากเข้าทักมาได้นะ
12: เราสามารถแบกได้รอบอเมริกาใต้
13: ได้เลย
11: นี่เราไปเที่ยวเยอะขนาดนี้ถามหน้าไมค์เลยเพราะว่าเมื่อกี้ถามหลังไมค์มีทริคให้กดตั๋วได้ถูกป่ะ
14: จริงๆเราเคยลงไว้นะคะแต่เนี้ยเป็นสิ่งที่น้ำหวานกับเพื่อนใช้ละกันปกติน้ำหวานมีเพื่อนคนนึงชื่อจีจี้ส่วนใหญ่จีจี้เป็นรับบทหน้าที่หาตั๋วซึ่งเวลาแต่ก็ช่วยกันหานั่นแหละแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้อันนี้พูดได้เลยค่ะ
12: ได้
14: เราจะใช้สกายสแกนเนอร์เป็นหลักในการหาตั๋วแล้วก็เหมือนน้ำหวานกับจีจี้จะมีที่เที่ยวในใจอยู่แล้วว่าในเดือนไหนเราอยากไปประเทศไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะเหมือนไม่ได้ฟิกว่าทริปหน้าเราจะไปประเทศนี้นะแต่เราจะเลือกประเทศตามตั๋วที่ถูกเพราะฉะนั้นนะทุกทริปที่เราไปมันก็เลยดูเหมือนจะได้ตั๋วถูกเพราะว่าเราอะแบบเหมือนหาจากแบบไปด้วยตั๋วถ
12: ู
14: กหลักใช่มีโจทย์ว่าถ้าตั๋วไม่ถูกเราไม่ไปแล้วก็เวลาเราใช้สกายสแกนเนอร์ค่ะมันจะกด flexible date ได
11: ้
14: ก็แนะนำให้ลองกด flexible date ดูแล้วมันจะดูได้ว่าช่วงไหนที่ตั๋วเครื่องบินมีโปรเพราะว่าเครื่องบินสายการบินเขาจะออกโปรตั๋วเรื่อยๆอยู่แล้วฉะนั้นก็ใช้การเช็คบ่อยแต่ว่าในเรื่องว่าต้องกดวันไหนกดเวลาไหนอันนี้น้ำมันกับเบตตี้ไม่มีนะคะตั๋วที่ได้มาถูกๆเกิดจากการเช็คบ่อยๆแล้วก็ดูว่าช่วงไหนเครื่องบินมีโปร
12: เฝ้ารอเฝ้าระวัง
14: ใช่แต่ก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้น
11: เอาโปรเป็นหลัก
14: เอาโปรเป็นหลักแล้วก็กดของการได้ตั๋วถูกคือเจอปุ๊บต้องจองปั๊บ
12: ต้องพร้อมเลย
14: ต้องพร้อมเลย
11: ออกไปตัดสินใจไม่ได้
14: เพราะว่าถ้าเกิดว่าตัดสินใจปุ๊บตั๋วเด้งเลย
13: ไม่ต้องตามสโลแกนเที่ยวเลยไม่ต้องรอ
14: เพื่อนเที่ยวเลยไม่ต้องรอนะคะ
12: ก็มันก็ถึงว่าเป็นทริปฟิปไงคือทุกอย่างมันสามารถฟิป
11: ได้
12: ม
11: ัน
12: เฟกซิเบิลได้
11: เดี๋ยวรอบล็อกอเมริกาใต้แล้วก็รอเรื่องผีจากอเมริกาใต้ด้วย
14: ได้
12: ขอให้เจอผีอเมริกาใต้นะลูกนะ
11: ขอบคุณน้องเจน้องน้ำหวานนะคะ
14: ขอบค
11: ุ
14: ณค
11: ่
14: ะ
11: หมดเวลาของอาคารคุณโปงแล้วนะคะเดี๋ยวส่งผู้ฟังตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวอังคารหน้าเจอกันวันนี้พวกเราไปแล้วสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
15: อังคารคุณโปง X
16: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอม
17: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ปลายโต๊ะวิทยา EP 61เปิดซีรีส์โรงเรียนชายล้วน4จตุรมิตรไปกับโรงเรียนอัสสัมชัญนำทีมโดยประธานรุ่นตัวจี๊ดกับลีด AC รีวิวห้องเรียนจัดเต็มเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะดูความเก่งของเด็กสมัยนี้ทั้งดนตรีกีฬาวิชาการพุ่งทะยานไปถึงอวกาศพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซ่ามอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกท้ายมั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซ่าดูดีให้สุดในแบบคุณ
3: EFM Playlist of the Week
0: New Entry
4: Number 12
5: Bloom Fellow Featuring A.I. 4 Yves

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
1: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News. EFM News. EFM News.
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับปวริษาวรตรีประภาค่ะกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลยกระดับปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามนโยบายรัฐบาลและราคาน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาพรุ่งนี้5นาฬิกาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: น้ำมันในกลุ่มเบนซินและกลุ่มดีเซลปรับขึ้นราคา85สตางค์ต่อลิตรยกเว้นน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95และน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลราคาคงเดิมมีผลวันที่19สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่คุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับข้อสั่งการและนโยบายของรัฐบาลสั่งการให้ในอำเภอทุกอำเภอให้ขับเคลื่อนปฏิบัติการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569อย่างเคร่งครัดโดยบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้แก่ในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมให้จัดชุดตรวจและชุดลาดตระเวนลงพื้นที่เป็นประจำทุกวันเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่เหตุรุนแรงหรืออาชญากรรมโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการควบคุมและป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตลอดจนสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมมุ่งให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติและให้ความสำคัญกับพฤติการแห่งการกระทำความผิดเป็นหลักเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงปิดท้ายกันที่กรณีเล่าตาแสลี่พ้นโทษหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ6ครั้งกรมราชทัณฑ์เร่งทบทวนกฎกระทรวงปิดช่องว่างลดโทษพักโทษผู้ต้องขังคดีร้ายแรงคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: จากกรณีนายเล่าตาแสลี่อดีตนักโทษคดียาเสพติดอายุ85ปีซึ่งศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับการอภัยโทษเป็นการทั่วไป6ครั้งจนพ้นโทษจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้กรมราชทัณฑ์อยู่ระหว่างการศึกษาปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการให้ประโยชน์แก่นักโทษเด็ดขาดโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเพื่ออุดช่องว่างการลดวันต้องโทษและพักโทษในกลุ่มคดีร้ายแรงแนวคิดสำคัญคือผู้ต้องขังที่ศาลพิพากษาประหารชีวิตแต่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดเหลือจำคุกตลอดชีวิตอาจต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตตามพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ให้ได้รับการลดโทษหรือพักโทษเพิ่มเติมครอบคลุมกลุ่มคดีร้ายแรงเช่นฆ่าข่มขืนคดีทางเพศคดีเรียกค่าไถ่และคดียาเสพติดรายใหญ่ขณะที่กฎหมายปัจจุบันกำหนดหลักเกณฑ์ให้ใช้กับผู้ต้องขังทุกประเภทจึงต้องทบทวนให้เหมาะสมกับระดับความร้ายแรงของคดีกรมราชทัณฑ์เติมเสนอแนวทางต่อคณะกรรมการราชทัณฑ์พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักสิทธิมนุษยชนภาคประชาสังคมและนักวิชาการโดยต้องคำนึงถึงทั้งหลักสิทธิมนุษยชนกฎหมายสากลและความปลอดภัยของประชาชนก่อนพิจารณาจัดทำกฎกระทรวงฉบับใหม่เพื่อปิดช่องว่างการบริหารโทษต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ประวัติศาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ความทุ่มเทงเงียบๆจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดังที่สุด
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันอังคารดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายเราสำคัญที่สุดนะ
3: EFM

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าก
1: ินน้องสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
2: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
1: กินน้องสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินน้องสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
5: อังคารคลุมโปง
6: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทําธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอื่นแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากอย่างนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นควันๆ นะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
7: ว้าว
8: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
9: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สวัสดีครับพี่ๆนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM Playlist Non-Stop
9: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ตอนหลับมีผักเอย่าสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: เล่นเกมไหม
4: ได้
2: ค่ะเกมของเราชื่อเกมว่าอดีตปัจจุบันอนาคตเธอรู้ไหมฉันชอบพี่เธอจุดๆๆแล้วเธอรู้ไหมก่อนนอนฉันชอบที่ได้ยินเธอกระซิบข้างหูฉันว่าร
3: ักนะ
5: รักนะ
2: รักนะ
5: ร
2: ักนะโอเคต้องสลับเธอรู้ไหมฉันชอบที่เห็นเธอเต้นท่า
3: โดโดมันคือท่าซิกเนเจอร์พี่มีค
2: ่
3: ะ
2: โดโด
3: เดี๋ยวมันจะเลยกล้องไง
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: เป้าหมายของคุณคืออะไรการงานที่ดีรายได้ที่ไม่มีเพดานหรือเวลาส่วนตัวที่ยืดหยุ่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 73เผือก Artbo พาไปรู้จักกับอาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพ AIA FA อาชีพสำหรับคนที่มีเป้าหมายใครและสกิลแบบไหนที่เหมาะกับสายนี้ดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Create Your Own Life ชีวิตที่ใช่ Create ได้ AIA FA ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพแบบมือ
8: EFM on tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
10: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
9: อยกอยกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Fabrica Cornet For Farcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
12: ก็ติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาครับเชอร์รี่มอร์แกนอดีตเด็กเก็บบอลคู่กรณีเอเดนอาซาจ่อรับทรัพย์100ล้านปอนด์หลังอูวากาจ่อขายกิจการ500ล้านปอนด์โดยชาลีมอร์แกนอดีตเด็กกับบอลที่เคยตกเป็นข่าวดังจากเหตุการณ์ถูกเอเดนอาซาร์เตะในเกมระหว่างสวอนซีซิตี้พบเชลซีในปี2013กำลังจะรับเงินก้อนโตหลังธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเขาเดินหน้าเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญในการซื้อขายโดยมอร์แกนปัจจุบันอายุ30ปีกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อเขาถูกอาซาร์เตะระหว่างเกมคาราบาวครับโดยรอบรองชนะเลิศนัดที่2ในปี2013หลังจากเจ้าตัวพยายามขัดขวางไม่ให้ดาวเตะชาวเบลเยียมรีบนำบอลกลับไปเล่นและส่งผลให้เขาโดนใบแดงจากการแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงโดยหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวมอร์แกนไม่ได้หายไปไหนแต่กลับก้าวขึ้นมาเป็นนักธุรกิจหนุ่มระดับเศรษฐีจากการร่วมก่อตั้งแบรนด์วอดก้าอย่างอูวอดก้ากับแจ็คสันควินเพื่อนซีของเขาล่าสุดมอร์แกนและควินกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสูงในการขายอาณาจักรเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพวกเขาโดยเดียวนี้มีมูลค่ามหาศาลถึง500ล้านปอนด์เลยทีเดียวจากรายงานของเซนส์รักคอมพานีโดยบริษัทเครื่องดื่มรายใหญ่จากสหรัฐอเมริกากำลังเข้าใกล้บรรลุข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อกิจการอูวอดก้าจาก2ผู้ก่อตั้งและในช่วงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
11: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีซดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
13: ที่ผ่านมาอาจเป็นปัญหาใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็คือประสบการณ์
14: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grand Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist Non-Stop
6: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

เธอน่ะคือความสุขของฉันก็เพราะฉันมีเธอที่เป็นดวงใจเธอคือเทพที่ตาม

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันอังคารเหนื่อยได้ท้อได้แต่อย่าลืมใจดีกับตัวเองนะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
1: ฮะอินอะไรนะ
0: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: ผิวใสด้วยเดลิฟชูโฟเบย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
8: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
9: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
7: ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟเบย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
8: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
10: 1 2 3 go
11: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
12: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
13: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
14: ทำงานประจำอยู่ที่กรุงเทพพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่างานประจำมันทำให้เราเหนื่อยและไม่มีเวลาให้กับครอบครัวก็เลยมาซื้อโฮมสเตย์มือสองที่จังหวัดน่านมันเขาเรียกว่าเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่เนาะอะไรเงี้ยอยากได้กำลังใจมากๆเพื่อที่จะสู้ไปได้ถึงที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ
1: เท่าที่เราดูมันก็ธรรมชาติดีนะจะแนะนำดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าอยากให้คนเมืองไปฟ้าต้องทำในสิ่งที่คนเมืองหยหานั่นคือความสโลไลฟ์พอโฮมสเตย์เรารู้สึกว่ามันคือไลฟ์สไตล์ของการออกไปใช้ชีวิตเป็นแบบพื้นบ้านโลคอลจริงๆเช่นตอนเช้าตักบาตรเตรียมของให้ไปด้วยกันตอนเย็นทำกับข้าวร่วมกับเราแล้วถ่ายลงคอนเทนต์เลยค่ะอันนี้พี่แนะนำเนาะลองดูนะ
15: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
17: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
18: EFM Playlist Non-stop
16: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป1Dที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชามและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา24นาฬิกาครับเรื่องราวของโชเซ่มูรินโญ่มีการออกมาพูดถึง The Special One ในตัวเขาโดยกุนซือมากฝีมือชาวโปรตุเกสกลับมาเป็นที่น่าสนใจครั้งหลังจาก Netflix แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่เผยแพร่สารคดีฟุตบอลชุดมูรินโญ่ออกสู่สายตาแฟนๆโดยหนึ่งในประเด็นที่แฟนลูกหนังได้ให้ความสนใจคือเบื้องหลังการคว้าตัวอันเดรเชฟเชนโกดาวยิงทีมชาติยูเครนมาร่วมทีมสิงห์บลูเชลซีในค่าตัว30ล้านปอนด์ในปี2006ซึ่งเป็นนักเตะค่าตัวที่แพงที่สุดในทีมตอนนั้นโดยโค้ชวัย63ปีเผยเดียวเมื่อครั้งอดีตว่าผมไม่เคยต้องการตัวเชฟเชนโกเขาไม่ได้อยู่ในแผนการสร้างทีมของผมตั้งแต่แรกเขาย้ายมาเพราะเส้นสายของบอสนั่นคือโรบันอับราโมวิชรวมถึงเส้นสายของเอเจนต์พร้อมกันนี้กุนซือชาวโปรตุเกสเผยเดียวที่เขาต้องการตัวที่สุดคือซามูเอลเอโต้ดาวยิงทีมชาติแคเมรูนโดยกำลังโชว์ฟอร์มได้ดีกับบาร์เซโลน่ายักษ์ใหญ่ในลีกสเปนในช่วงนั้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วผมก็ไม่เคยปฏิเสธเขาเป็นความรับผิดชอบของผมอยากรู้ไหมผมต้องการนักเตะคนไหนมาร่วมทีมเอโต้ไงมูรินโญ่ได้กล่าวในสารคดีมูรินโญ่โดยสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการถูกแทรกแซงการทำงานของโรบันอับราโมวิชเจ้าของทีมและถือเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งใหญ่ระหว่างมูรินโญ่กับผู้บริหารของเชลซีจนสุดท้ายเจ้าตัวโดนไล่ออกในเดือนกันยายนปี2007หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
6: สิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างคุณกับความสำเร็จคือตัวของคุณเอง

0: baby no no
1: สวัสดีวันพุธถ้ารู้สึกเหนื่อยกลางสัปดาห์ลองโทรหาคนที่คิดถึงดูนะคะบางครั้งเสียงที่คุ้นเคยก็ช่วยเติมพลังได้มากกว่าที่คิด
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานะครับการย้ายทีมของโรดรีกลายเป็นอีกหนึ่งดีลที่ถูกยกให้เป็นการทำธุรกิจที่ยอดเยี่ยมของทุกฝ่ายหลังจากห้องเครื่องรายนี้เตรียมโบกมือลาแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทัพบาร์เซโลน่าปิดฉากเวลาอันยิ่งใหญ่ที่สุดในจินเอติฮัดสเตเดียมโดยย้อนกลับไปทัพเรือใบสีฟ้าสัญญาคว้าตัวมาด้วยในราคา60ล้านปอนด์ในปี2019ก่อนที่7ปีต่อมาเจ้าตัวจะอำลาทีมไปพร้อมกับความสำเร็จมากมายมหาศาลโดยสำหรับเกียรติประวัติที่กวาดมาได้ประกอบด้วยแชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก FA คัพ2สมัยลีกคัพ3สมัยคอมมูนิตี้ชิลด์ชิงแชมป์สโมสรโลกรวมถึงรางวัลส่วนตัวสูงสุดยิ่งใหญ่อย่างบอลลงดออีกด้วยล่าสุดเจ้าตัวตกลงย้ายไปร่วมทัพเจ้าบุญทุ่มในค่าตัว52ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก8ล้านปอนด์เปิดฉากเรื่องราวอันน่าจดจำและถือว่าปิดฉากอย่างสมบูรณ์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลายหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับเอเอฟเอ็มนิวส์เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
8: ความพ่ายแพ้ไม่ได้แย่เพราะมันคือกุญแจแห่งชัยชนะ
9: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
10: ฉันหมด

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ผม MBL นายกสมาคมสามีดีเด่นแห่งประเทศไทยเราไม่ได้กลัวเมียครับทุกอย่างมีคำอธิบาย

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เอาอีกแล้วสินะเราอีกแล้วสินะไปรักตัวเขาชอบตัวเขาแต่เขามองเราเป็นแค่ขยะแล้วมันตลกมาพอใครสักคนเข้ามาบอกรักแต่เราชอบแต่เราเราก็ได้ไม่ชอบเขาว่ารับ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา 2:00 น.ครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอดีตผู้การทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เคยบอกลูกทีมเกี่ยวกับการหย่าร้างกับภรรยาในระหว่างการพูดคุยกับทีมอย่างดุเดือดและเรียกร้องให้นักเตะแสดงความคลั่งไคล้ที่ตนสูญเสียไปออกมาในสารคดีชุด A Beautiful Obsession ทาง Streaming Amazon Prime โดยกวาร์ดิโอล่าบอกกับลูกทีมหลังพ่ายแพ้ Bayer Leverkusen 0-2 ในแชมเปี้ยนส์ลีกปี 2025 ว่าพวกนายผมอยากสารภาพอะไรบางอย่างผมอยากกับผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเธอคือภรรยาของผมอดีตภรรยาของผมผมรักเธออย่างเหลือเชื่อแต่เราสูญเสียความคลั่งไคล้ไปแล้วด้วยหลายเหตุผลเราสูญเสียความหลงใหลผมรักเธอมากเธอก็รักผมใช่แต่เราสูญเสียความคลั่งไคล้ไปและนั่นคือการเล่นฟุตบอลของพวกคุณคุณเล่นเพราะบางอย่างภายในแต่ความหลงใหลอยู่ที่ไหนในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรจงทำด้วยความคลั่งไคล้ผมไม่ต้องการนักเตะที่ดีผมต้องการนักเตะที่มีความคลั่งไคล้ผมทำงานให้พวกคุณผมทิ้งชีวิตของผมการหย่าร้างครอบครัวและทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพวกคุณทุกคนแล้วพวกคุณให้อะไรกลับมาผลงานที่พวกคุณทำออกมามันน่าอับอายมากพอเห็นแบบนั้นผมรู้สึกเหนื่อยล้าหมดแรงผมอยากจะลาออกพอพวกคุณเล่นแบบนี้ผมรู้สึกโดดเดี่ยวในบางฉากที่กวาร์ดิโอล่าเตือนลูกทีมว่าจะได้ผู้จัดการทีมคนใหม่หากผลงานไม่ดีขึ้นในฉากอื่นเขาก็พูดถึงการใช้มีดกรีดเข้าไปในหัวใจยืนกรานให้ลูกทีมกอดกันและกอดตัวเองก่อนการแข่งขันโทษว่าผลงานที่ย่ำแย่เกิดจากการฉลองประตูที่จืดชืดหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้องสปูน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ลาลาลาลา
11: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง

0: สวัสดีวันพุธทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงก็อย่าลืมให้รางวัลตัวเองเพราะกำลังใจจากตัวเราเองก็สำคัญนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: เราติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3 นาฬิกานะครับเรื่องราวที่ศึกพรีเมียร์ลีกกำลังจะเปิดขึ้นในฤดูกาลใหม่แน่นอนว่าต้องมีการทำนายผลและหนึ่งในผู้ทำนายผลนั่นคือซูเปอร์คอมพิวเตอร์โดยทางซูเปอร์คอมได้ทำนายว่าอาร์เซนอลแชมป์เก่าคือทีมที่มีสิทธิ์คว้าทรอฟี่พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไปครองมากที่สุดตามด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยความเคลื่อนไหวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลล่าสุดจะเปิดขึ้นในวันที่21สิงหาคมโดยอาร์เซนอลแชมป์เก่าจะพบโคเวนทรีทีมน้องใหม่ล่าสุดซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออปต้าเว็บไซต์ด้านสถิติลูกหนังชื่อดังได้คำนวณโอกาสของทุกทีมถึงเปอร์เซ็นต์คว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ไปครองโดยอาร์เซนอลแชมป์เก่ายังเป็นเต็งที่จะคว้าทรอฟี่ใน 38% โดยอันดับ2คือแมนซิตี้โดยได้โอกาสถึง 20.5%ตามด้วยอันดับ3ลิเวอร์พูลด้วยโอกาสถึง 9.2% และอันดับ4คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยโอกาส 6.2% แหล่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าวเดินช้าๆไม่เป็นไรขอแค่ไม่หยุดเดินก็พอ
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4รายการครับเชลซีพ่อบุญทุ่มแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษตั้งค่าตัวเปโดรเนโตปีกทีมชาติโปรตุเกสเอาไว้แบบแพงมหาโหดถึง100ล้านปอนด์หลังกำลังได้รับความสนใจจากอัลฮิราลทีมเศรษฐีใหญ่แห่งศึกซาริโปรลีกซาอุดิอาระเบียโดย BBC สื่ออังกฤษรายงานว่าเชลซีตั้งค่าตัวของเนโตโดยอ้างอิงจากสภาพการในตลาดนักเตะในปัจจุบันที่พวกเขาต้องจ่ายเงินถึง117ล้านปอนด์เพื่อคว้ามอร์แกนโรเจอร์สมาจากแอสตันวิลล่าขณะที่บาริสซินชแมงก็ตั้งค่าตัวของบรัดเลย์บาโกล่าเอาไว้สูงถึง145ล้านปอนด์หลังได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลทั้งนี้อัลฮิราลแล้วเนโตยังได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยโดยระเบียนสีฟ้าอยากได้ปีกวัย26ปีไปเป็นตัวแทนของซาวินโยปีกเลือดบราซิลที่กำลังถูกทอตแนมฮอตสเปอร์ตามจีบส่วนเนโตก็อาจจะสนใจย้ายไปโกยเงินในซาอุดิอาระเบียกับอัลฮิราลเช่นกันหลังมีแววว่าอาจจะไม่ได้ลงเล่นเยอะเหมือนเดิมในฤดูกาลหลังเชลซีไปคว้าโรเจอร์สมาร่วมทีมหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
7: ไปทำงานเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่แค่เพื่อผ่านไปอีกวัน

0: สวัสดีวันพุธสุขกายสบายใจเริ่มได้จากตัวเราอย่าให้คำพูดไม่ดีของใครมาทำร้ายจิตใจของเราได้นะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: กระติดตามกับ EFM
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: แสงของวันใหม่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆเสมอ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: คานิวะ

is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่กินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: กินเนาะ EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยขอกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อายอ
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News. EFM News. EFM News. EFM News. EFM News.
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะ6แรงงานไทยได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในประเทศอิสราเอล2คนบาดเจ็บสาหัสแต่ผ่าตัดแล้วอยู่ระหว่างพักฟื้นสักครู่มาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
13: สำนักงานกสทช.โดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ร่วมกับบก.ปอท.สนธิกำลังเข้าตรวจค้น Data Center ในกรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลสกัดกั้นเส้นทางอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกับขบวนการหลอกลวงประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านครับสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบเพจปลอมบนสื่อออนไลน์ที่ใช้หลอกลวงประชาชนโดยตรวจพบการใช้งานผ่าน IP address ของผู้ให้บริการในไทยที่เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ใน Data Center ก่อนส่งต่อไปยังจุดใช้งานจริงในประเทศเพื่อนบ้าน ห่างจากชายแดนไทยประมาณ10กิโลเมตรและพบข้อมูลบ่งชี้ว่าถูกนำไปใช้หลอกลวงประชาชนมากกว่า60ครั้งเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นเพื่อรวบรวมหลักฐานและขยายผลดำเนินคดีต่อไปครับการดำเนินคดีในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อสกัดกั้นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไม่ให้ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเด็ดขาดครับ
9: กระทรวงการต่างประเทศเผย2แรงงานไทยบาดเจ็บสาหัสจากเหตุระเบิดในอิสราเอลผ่าตัดแล้วและอยู่ระหว่างพักฟื้นคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
14: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงเทลอาวิฟว่ามีแรงงานไทยจำนวน6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดดังกล่าวและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซิฟเมดิคอลเซ็นเตอร์เมืองซาเฟสมี2คนที่บาดเจ็บสาหัสและได้รับการผ่าตัดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการพักฟื้นส่วนที่เหลือบาดเจ็บเล็กน้อยและปลอดภัยแล้วทั้งนี้เอกอัครราชทูตณ กรุงเทลอาวิฟได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือและติดตามอาการโดยสถานเอกอัครราชทูตจะประสานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงในการติดตามการชดเชยเยียวยาต่อไปดวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการร่วมปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเพื่อตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูเลข7ให้กับบุตรของคนต่างด้าวว่าล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการด่วนให้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดเพื่อปราบปรามการทุจริตครั้งนี้โดยสั่งการให้ผู้อำนวยการเขตดินแดงและผู้อำนวยการเขตหลัก4พิจารณาออกคำสั่งให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องรวม3รายออกจากราชการไว้ก่อนโดยมีผลตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2569เป็นต้นไปขณะเดียวกันปลัดกรุงเทพมหานครได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการทั้ง3รายเรียบร้อยแล้วและได้กำชับให้สำนักงานเขตดินแดงเร่งรัดตรวจสอบรายการย้ายเข้าและเอกสารการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรสีชมพูย้อนหลังทั้งหมดโดยเน้นการตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่มีรหัสเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย7เป็นกรณีพิเศษพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการไปยังผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรในพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกรณีการแจ้งย้ายที่อยู่อาศัยเข้าในบ้านเรือนหรืออาคารพักอาศัยเป็นจำนวนมากผิดปกติประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
15: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีค่ามากกว่าสิ่งที่มีมาในอดีต

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพุธอย่าลืมคุยกับตัวเองเพื่อเพิ่มพลังให้ใจแล้วบอกตัวเองว่าเก่งมากแล้วนะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าคชาพาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
0: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
5: อังคารคลุมโปง
6: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทําธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอึ่งแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากยางนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นควันควันนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
7: ว้าว
8: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มที่ EFM 94
9: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
10: EFM on tour พร้อม3 4
11: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
12: EFM on tour
13: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
11: อยกอยกโยกโยก
13: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Fabrica Cornet For Farcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
14: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
15: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
16: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thai Run Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
14: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
15: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
17: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเอง
4: ทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
7: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
4: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความสนุกของการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะถ้ามีคนมารู้จักมุกก็จะแบบเฮ้ยมุกเม้งปูดองวันนั้นไปทานมาอร่อยมากเลยพอมันอร่อยเนี่ยแล้วก็สนุกแหละ
3: เมนูฮีโร่ของเราถ้าเกิดวันนึงแบบมันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเดิมเรามีวิธีการยังไงเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่ามันควรจะต้องลองสู้กันดูก่อน
2: หนูคิดว่าเราควรยึดความเป็นร้านเราที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนการนำเสนอให้ปรับไปกับลูกค้าถ้าเราไม่ปรับเลยเนี่ยเราจะอยู่ยากแหละสนุกที่สองก็คือการอยู่เฉยๆแต่เงินเข้ากระเป๋า
3: โอ้จริงพอมันอยู่ตัวแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะใช
4: ่ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น. กับกนกพรคำริกบุตรค่ะ THAI Passport เปิดให้คนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนแล้วก่อนเริ่มใช้จริง31สิงหาคม2569สักครู่มาติดตามค่ะ
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
9: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหัก